0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงนะคะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังเราในช่วงเวลา7 โมงเช้านะคะก็ทักทายกันนะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลากหลายช่องทางนะคะที่ LINE @mcotnews นะคะหรือว่าใครที่รับชมไลฟ์ของรายการอยู่นะวันนี้เหมือนกับไลฟ์ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ารับชมผ่านทางไลฟ์ก็คอมเมนต์คุยกันใต้ไลฟ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับทาง TikTok ของเราก็ไม่มีปัญหานะครับก็เรียกว่าได้ไลฟ์มาตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะครับผมไม่เห็นคุณพัดอินทรเกษมนะครับมาให้กำลังใจเราคุณอ้อยคุณน้องปังหอมคุณชุดาพรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณล่มใบบุญอุ่นไอรักคุณอโลนนะครับเข้ามาแล้วในตอนนี้ฝากกดไลค์กดเคาะหน้าจอเพิ่มการมองเห็นแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะในทางไลน์ก็มีคุณณัฐวรานะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์นะคะคุณมณีรัตน์คุณสุภชัยนะคะข่าวสารนะคะที่อัปเดตกันต่อนะ
3: ก่อนที่นะคะทีมวิสิทธิ
2: ์ครับ
1: ก่อนที่จะไปช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะมีเรื่องของอินเดียไปดูสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยนะในอินเดียเนี่ยคือพอมันมีประเด็นเรื่องของพลังงานที่มันก็มีปัญหากันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันเรื่องว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ไม่ได้นะแล้วก็มาเรื่องสงครามอีกไหนจะการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายประเทศก็ต้องปรับแนวทางในเรื่องของพลังงานทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็หันมาใช้ถ่านหินเพิ่มโดยที่เดิมทีอินเดียก็เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารองจากใครล่ะ ก็รองจากจีนและสหรัฐ ก็ไม่เบา เหมือนกันแต่ละเจ้านะคะใน CNBC ลงเอาไว้บอกว่า India is burning more coal as extreme heat and the Iran war squeeze energy supplies นะคะก็หลังจากที่เจอกับเรื่องของอุปทานพลังงานสะดุดนะเจอมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงสถานการณ์แบบนี้แต่อินเดียก็ใช้ถ่านหินเพิ่มด้วยเพราะว่าก็เจอแรงกดดันเรื่องของทางเลือกนะในการใช้พลังงานนั่นเองนะคะอินเดียเนี่ยอย่างที่ว่านะคะคือเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมคะรองจากจีนและสหรัฐแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของอุปทานพลังงานได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วก็พอคลื่นความร้อนมันปกคลุมไปทั่วประเทศเนี่ยมันร้อนไงก็ต้องเปิดแอร์ต้องอะไรใช่ไหมก็ยิ่งต้องการพลังงานนะคะทีนี้การผลิตไฟฟ้ากว่า 70% ของอินเดียมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้นะคะแม้ว่าอินเดียประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะว่ามากกว่า 52% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมาจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังงานลมนะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 43% ของกำลังการผลิตทั้งหมดก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศค่ะข้อมูลจาก S&P Global Energy นะคะบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย165 กิกะวัตต์ก็เพิ่มขึ้นจาก160 กิกะวัตต์ในปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา 5.6 กิกะวัตต์หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะในอีกด้านหนึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าราว 4% ของอินเดียก็มาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงโดยประมาณ 60% ของก๊าซเนี่ยก็ต้องนำเข้าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซค่ะซึ่งก็นะยังคงถูกปิดด้วยสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ
2: ก็เป็นอะไรที่ก็คืออันนี้มันส่งผลกระทบกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าพอเราส่งทำเรื่องการไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันมีการเผามากเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศของโลกเราเนี่ยแปรปรวนกันขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะย้ายออกจากวิธีการผลิตพลังงานด้วยวิธีนี้นะครับไปพลังงานสะอาดก็ดูว่าอินเดียเขาจะอยู่บนขบวนของการที่ไปสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดได้เร็วแค่ไหนนะครับผมพาไปดูกันเรื่องของความบันเทิงบ้างนะครับได้ทราบว่าน้องแก้มและคุณผู้ฟังเนี่ยเคยโดนบอมบ์หรือว่าโดนบอมด้วย ซีรีส์แนวตั้งจากจีนบ้างไหมครับ
1: ไม่ค่อยค่ะแต่หลายคนติดนะที่รู้จักเนี่ยนะคะโอ้เข้าวงการแล้วออกยากบางคน
2: ใช่เข้าแล้วออกยากแล้วก็มีหลายประเภทด้วยนะครับแบบที่ดูฟรีตลอดการแล้วก็มีประเภทแบบสัปดาห์ละ5บาท10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางการของจีนเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาแล้วนะครับจีนเข้มงวดในการควบคุมเนื้อหาไมโครดราม่าหรือซีรีส์แนวตั้งแล้วทางการจีนบอกว่าพวกละครดราม่าขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้นะครับจะต้องโดนควบคุมมากกว่าเดิมเพราะว่าผลิตเนื้อหาที่ทางการจีนบอกว่ามันไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเนื้อหาโครงสร้างอะไรที่เป็นในแนวโรแมนติกว่าเป็นคนรวยมาตกรักกับหลุมรักกับคนจนแล้วก็คนจนที่แบบว่าอยู่ๆก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนรวยอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับทางสังคมคืออยู่ๆก็แบบปรับสภาพของตัวเองจากจนแล้วก็กลายเป็นรวยในวันข้ามคืนเนี่ยเพราะว่าเจออะไรแบบนี้นะครับที่แบบไปเจอคนรักคนอะไรเนี่ยบอกซึ่งมันเป็นความคิดที่มันสุดโต่งแล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยเพ้อฝันไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นเขาโครงที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนได้แล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยแบบเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระแบบบันเทิงแบบไร้สาระแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ในความเป็นจริงไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับทางการของจีนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการทำซีรีส์อะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องก่อนที่คุณจะไปเอาไปเริ่มถ่ายทำด้วยต้นทุนราคาถูกถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เนี่ยคุณต้องเอาพล็อตเรื่องมาให้ทางการจีนเนี่ยได้ตรวจสอบก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่จัดลงสังคมจริงๆหรือเปล่านะเป็นอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพ้อฝันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตแบบนี้ทางการจีนแบบรับไม่ได้นะครับแล้วบอกว่ามันจะทำมันจะมอมเมาสังคมเออผมก็เห็นด้วยกับวิธีการของเขานะพอออกมาแบบอันนี้มันมอมเมาสังคมเนี่ยมันคุณคิดอะไรที่เอาง่ายๆแล้วก็แบบว่าเป็นซิมเพิลความคิดแบบที่เป็นลีเนียร์แล้วก็เอาแบบดูมันอย่างเดียวเนี่ยดูแบบสะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้สาระอะไรกับสังคมนี้ต่อไปทางการจีนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าแชทเรื่องของดราม่าเหล่านี้มันไปอยู่ในโดยินคุยโชบิลิบิลิแล้วก็เทนเซนคิวคิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลตอนนี้ไปถึง TikTok ด้วยเขาบอกมันมีอิทธิพลไปทั่วโลกนะแล้วก็ทำให้มีแฟนคลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปสนใจติดตามต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้ผู้คนนั้นมอมเมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ระหว่างปี2022ถึง2565ถึง2566เนี่ยนะครับมีซีรีส์ที่ออกไปแล้วเนี่ยมากกว่า 25,000 เรื่องนะครับครอบคลุมไปถึง 1,400,000 ตอนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ในจำนวนนั้นเนี่ยละเมิดนะครับเรื่องของการควบคุมเนื้อหาเขาบอกไม่ใช่เฉพาะโครงเรื่องอย่างเดียวนะบางเรื่องเนี่ยมันสะท้อนมีความรุนแรงอย่างเช่นตบตีผู้หญิงหรือว่าการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพต่ำที่จีนจะไม่ยอมให้ออกมาอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางการจีนก็สั่งให้ทั้งตัวยินแล้วก็โคยโฉงนะครับไปลบเอาเรื่องคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ละเมิดมาตรฐานทางเนื้อหาออกไปให้หมดนะครับเรียกว่าต่อไปตอนนี้นะมีการกำหนดไว้แล้วว่าอะไรบ้างที่จะเป็นเรื่องที่ละเมิดแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษแต่ถ้าเกิดยังแบบว่าละเมิดกันต่อไปก็จะมีการกำหนดโทษแหละต่อไปนะเรื่องโทษกำหนดของเขานี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะทางการจีนเขาเนี่ยเดือดมากๆครับเรื่องนี้
1: จีนนี่ค่อนข้างจะคุมคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคือคอนเทนต์เขาเยอะมากไงแล้วถ้ามันไปในทางเดียวกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกลายเป็นกระแสสังคมได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาห้ามพวกการโชว์หรูโชว์รวยอวดแบรนด์เนมต่างๆอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องทำอย่างนั้นบ้างฉันต้องจัดซื้อหาอะไรคือหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ดูแล้วทัดเทียมกับคนอื่นไงฮะหรือคนที่ทำไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันด้อยเหลือเกินฉันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีไปอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพยายามที่จะซื้อก็เสียเงินเสียทองใช่ไหมยิ่งถ้าไปซื้อไปอุดหนุน แบรนด์เนมของต่างประเทศเนี่ยเงินมันก็ไหลออกไงแล้วพออย่างซีรีส์แนวตั้งแบบนี้นะคะเรื่องของการที่แบบไปตกหลุมรัก CEO ขึ้นมาอะไรเงี้ย
2: หรือCEO มาตกหลุมร
1: ัก อะไรแบบเนี้ย
2: แต่ฉันไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ย
1: คือรัฐบาลเขาก็มองว่าเดี๋ยวคนจะเลิกพยายามเลิกสู้ชีวิตแล้วแบบไปทางนี้ง่ายกว่าไหมแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไงสังคมจีนเราก็ต้องนะ
2: เขาก็ดูแลนะจริงๆนะคลาสสิกเลยเรื่องกรณีคลาสสิกคือว่าที่ผมที่น้องแก้มพูดถึงบ่อยจำได้ก็คือดาราท่านหนึ่งแต่ลืมชื่อท่านไปแล้วนะเป็นดาราผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จมากรวยมากแล้วก็ไปถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของวิญญาณเป็นไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโอ๊ยแบบอันนี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็เลยทำไงแล้วเขาไม่ได้ห้ามนะแต่เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พยายามอ่ะแทนที่คุณจะมาแบบมาโพสต์ว่าโอ้โหกว่าจะฉันจะขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยฉันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องฝึกฝนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมแล้วสิ่งที่เขาเติมคนดาราคนนี้โดนไปก็คือการตรวจสอบเงินรายได้ครับแล้วก็การเสียภาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกมาดาคนรวยๆที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเลิกโพสต์เรื่องของอวดรวยกันไปหมดเลย
1: ก็นั่นแหละค่ะก็กลายเป็นคือมันก็ต้องมีคนเป็นระดับที่ผู้มีอำนาจใช่ไหมในประเทศนะคะที่ออกมาควบคุมหรือว่าบางทีก็มีออกเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคุมการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมันคือทุกคนก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้ถ้าทำอะไรยังไงก็ได้มันก็จะบางทีส่งเสริมสังคมไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวของสิงคโปร์กันนะคะคือสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขามีบริการล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นแท็กซี่ข้ามพรมแดนนะคะให้บริการระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ถ้าอยู่โซนแบบใกล้ๆชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเขาเดินทางไปกลับไปทำงานแบบรายวันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางระหว่างกันเนี่ยเขาเยอะมากนะคะทีนี้บริการแท็กซี่ข้ามพรมแดนเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าก็มีความกังวลในแง่ของราคาเหมือนกันเพราะว่าโอ้ราคามันก็แพงขึ้นเยอะนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็มาจาก Channel News Asia นะคะ

0: นะคะคือตอนนี้นะคะสำหรับการบริการแท็กซี่ข้ามแดนรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มให้บริการแล้วแล้วก็เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารหลากหลายขึ้นนะคะเดิมทีเขาก็จะจำกัดอยู่บางจุดนะตอนนี้ก็ค่อยขยายไปแม้ว่าจะสะดวกขึ้นนะคะถึงจุดหมายได้มากขึ้นแต่ว่าค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินของส่วนสิงคโปร์นะคะจาก60 ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันมาเป็น80ถ้าเทียบของมาเลเซียจาก120 ริงกิตมาเลเซียก็ไปเป็น240แบบนี้ค่ะคือขึ้นมาเยอะเลยนะคะมุมผู้โดยสารเนี่ยคือสะดวกขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มราคาหรือเปล่านะคะเขามองว่าราคาสูงเกินไปจนทำให้อาจจะแบบเดินทางแล้วไม่คุ้มแล้วก็ทำให้บางคนลดการใช้บริการหรือคอยรอแชร์รถจะได้หารค่าใช้จ่ายกันนะคะในมุมคนเป็นอย่างนั้นคือมุมคนขับเนี่ยเขามองว่าก็เข้าใจได้นะคือการขึ้นราคามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าต้นทุนน่ะจะน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นแต่ก็มีความกังวลอย่างเช่นพอราคามันขึ้นนะคะผู้โดยสารก็ลดลงไงการแข่งขันมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีรถเพิ่มเป็น300 คันต่อประเทศนะคะกฎใหม่เนี่ยมีเรื่องของการห้ามวิ่งข้ามแดนแบบรถเปล่าอาจทำให้เสียโอกาสรับลูกค้าด้วยปัญหาใหม่ที่เริ่มเห็นนะคะคนขับเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยเส้นทางใหม่ในมาเลเซียอันนี้ข่าวจากในสิงคโปร์ใช่ไหมเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้ค่อยคุ้นเคยเส้นทางใหม่ๆในมาเลเซียไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่รับส่งหรือบางทีมันมีความเสี่ยงจากการรับงานผ่านแอปอะค่ะพอรับแล้วผู้โดยสารไม่มาอย่างเงี้ยเรื่องของรถติดบริเวณด่านก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะยิ่งช่วงหลังที่เราเห็นข่าวก็คือว่าพอมันมีประเด็นสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ตรวจที่ด่านเข้มขึ้นด้วยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยไงคะดังนั้นมันก็จะทำให้มีรถติดเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาเรื่องไหนอีกมีบทบาทแอปเรียกรถอย่าง Grab อย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับอนุญาตให้บริการข้ามแดนซึ่งก็จะมาช่วยกำหนดราคาล่วงหน้าและติดตามการเดินทางได้นะคะก็ทำให้ระบบเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจกดดันแท็กซี่แบบดั้งเดิมให้ต้องปรับตัวค่ะในมุมของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เดินทางแบบ door to door ได้จริงมีโอกาสดึงกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นครอบครัวนักธุรกิจผู้สูงอายุกลับมาแต่ราคาก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรเพราะมันแพงกว่ารถเถื่อนนะคะ
1: นี่ก็เป็นประเด็นเลยเพราะว่าจริงๆประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดกันแค่ชายแดนเขาแค่ข้ามสะพานเองนะฮะแค่ข้ามสะพานเองนี้ตรงสะพานนั่นแหละมันจะมีด่านทั้งสองประเทศก็เลยทำให้เป็นปัญหาเนี่ยคือคนที่ทำงานในสิงคโปร์ค่าแรงสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพักในสิงคโปร์ค่าที่อยู่ค่าสายค่าอาหารอะไรมันก็แพงด้วยบางทีเขาก็เลยแบบก็ข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งมาเลเซียนะค่าใช้จ่ายค่าของชีพถูกกว่าตั้งเยอะน้ำมันก็ถูกกว่าในสิงคโปร์ก็เลยสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแบบที่คุณน้องแก้มรายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจอลึกอาเซียนเนี่ยเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมไปดูกันว่ายกเลิก MOU 44เนี่ยจะรีเซ็ตเขตทะเลไทยกัมพูชาจริงหรือเปล่าแล้วรีเซ็ตแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงหน้านะครับ
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายนะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีค่ะนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมนะคะประเด็นยกเลิก MOU 44นะคะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอรุณสวัส

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิญญพัฒน์และคุณสุชาติและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะ
0: วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านสละเวลามาเป็นแขกให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง MOU 44เนี่ยอยากจะให้คุณสุรักษ์ท่านได้ช่วยปูนิดนิดนึงนะครับ MOU 43 44มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกระทบกับเรายังไงครับ
1: ก็ง่ายนะครับ MOU 2543เป็นเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกส่วน MOU ปี2544นั้นว่าด้วยเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จะทำระบบพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันกับกัมพูชาครับความแตกต่างมันก็เป็นเรื่องพูดง่ายๆทางบกกับทางทะเลนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ทีนี้ประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะอธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
1: ก็มันเป็นความประสงค์ของฝ่ายไทยนะครับที่คิดว่าการ MOU 44เนี่ยบังเอิญว่ามันมีส่วนหนึ่งที่กัมพูชาอ้างไหลทะเลของเขาเข้ามาใกล้ๆบริเวณเกาะกูดก็เกิดความกังวลว่าอันนั้นมันอาจจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่ในความจริงไม่ใช่แล้วนะครับไหลทวีปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับ
2: เป็น
1: เขาเรียกว่ามีสิทธิ์จากที่ปฏิเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถหาทรัพยากรที่อยู่ในแผ่นดินใต้น้ำนั้นได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางฝ่ายไทยก็กังวลว่ากัมพูชาอ้างไหลทวีปในปี2515นั้นนะมีขนาดกว้างเกินไปเกินกว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้ทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆก็อันนี้ก็พูดลำบากนะครับว่าเกินของเราหรือไม่เพราะว่าสิทธิ์ของเขาคือตามกฎหมายเก่าเนี่ยให้เอาพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกจากผิวน้ำไป200เมตรตามกฎหมายใหม่ให้เอาจาก200ไมล์ทะเลจากฝั่งนะครับจากเส้นฐานที่กำหนดทีนี้อ่าวไทยเนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดของมันก็200ไมล์ทะเลพอดีส่วนที่ลึกที่สุดมันแค่85เมตรนะครับเพราะนั้นมันทั้งตื้นและแคบเนี่ยอ้างยังไงก็ทับซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะอ้างมากอ้างน้อยเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อฝ่ายไทยเห็นว่าเงี้ยก็พูดกันมานานนมนานแล้วครับหลายปีแล้วแหละว่าน่าจะกำหนดกันใหม่ก็เจรจาหลายกัมพูชาเขาก็ไม่เห็นพ้องที่ฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามันทับซ้อนกันเราก็สามารถที่จะทำแบบไทยกับมาเลเซียก็คือพัฒนาทรัพยากรคือพูดง่ายขุดแก๊สน้ำมันร่วมกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นไปเลยนะครับข้อเสนอเบื้องต้นก็คือ50-50เหมือนที่ไทยกับกัมพูชาทำแล้วเรื่องแบ่งเขตอะไรนั่นเกาะกูดก็ไม่มีปัญหาหรอกจริงเขาก็ไม่ได้เคลมเกาะกูดได้ซ้ำไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความวิตกกังวลในประเทศไทยก็มีกระแสเรียกร้องมากมายรัฐบาลก็ชุดนี้ก็ตัดสินใจนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมติดตามเรื่องมานานว่านโยบายต่างประเทศนี่กำหนดไว้เลยว่าจะยกเลิกเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาก็เลยมาเป็นที่มาของ
2: ค่ะ
1: กัมพูชาเขาก็ตอบสนองเนี่ยนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเลิกไปแล้วเนี่ยครับแล้วคราวนี้มันจะตรงนี้ก็คือทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่มีใครสามารถจะใช้ได้หรอครับหรือว่าย
1: ังครับยังทำมันแล้วไม่ได้เพราะมันพิพาทโลก MOU 44ก็ไม่ได้แปลว่าการเคลมของไทยและกัมพูชามันจะหายไปครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เกิดเป็นข้อพิพาทอันหมายว่าเลิกแล้วจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาก็คือต้องการที่จะใช้การประนอมบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรารู้จักกันคือภาษาอังกฤษว่า UNCLOS ที่ทำกันขึ้นในปี1982คือ2525นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำไทยก็พูดว่าเราก็อยากจะรีเซ็ตการเจรจาใหม่ภายใต้อังครอสเหมือนกันแต่ว่าคำว่าอังครอสของสองฝ่ายเนี่ยฟังดูยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ไทยก็อยากจะเปิดเจรจาใหม่นะครับเรียกว่าเปิดการเจรจาใหม่แต่กัมพูชาก็คิดว่าจะไม่เจรจากับไทยแบบทวิภาคีละเพราะว่าคงจะยอมกันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปหาบุคคลที่3มาช่วยดีกว่าเขาก็เลยประกาศว่าเขาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับประนอมภาคบังคับตามอังคลอสภาค15

0: ประกอบกับภาคผนวกที่5เนี่ยก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นแบบทั่วๆไปไม่ให้มีผลผูกพันมากแต่ต้องการคำแนะนำว่าจะแบ่งกันยังไงดีเนี่ย ก็ตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะกรรมาธิการปรนอมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันมีผลผูกพันเด็กขาดก็มีกลไก4อย่างให้เลือกก็1ศาลทะเล2ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ3อนุญาโตตุลาการทั่วไปแล้วก็4อนุญาโตตุลาการพิเศษอันนี้ยังไม่ทราบว่ากัมพูชาเขาจะเลือกแบบไหนนะครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44เนี่ยโดยทำร่วมกันยังไงหรือเราจะสามารถทำไปฝ่ายเดียวได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของ UNCLOS ต่อไปซึ่งก็จะเปลี่ยนเกณฑ์ต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับคือเป็นที่แน่ชัดว่าเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับมันไม่มีเหตุจะเลิกฝ่ายเดียวได้ก็แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดMOU นั้นโดยชัดแจ้งแล้วก็สองถ้าหากมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปไกลจนกระทั่งไม่สามารถบังคับใช้หนังสือสัญญาที่ MOU นั้นได้ถึงจะเลิกแบบฝ่ายเดียวได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นคงไม่ตัดประเด็นนั้นออกไปได้เพราะว่าไทยแจ้งโดยวาจาแล้วว่าเราก็อยู่ในกระบวนการในการบอกเลิกอยู่นะครับด้วยกระบวนการภายในของเราก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวครม.ต้องออกมติออกมติเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าไม่ติดขั้นตอนกฎหมายในประเทศนะครับบางทีมันก็มีข้อถกเถียงอยู่ในเชิงกฎหมายว่า MOU เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นคนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนหรือไม
1: ่
0: ทีนี้กระทรวงต่างประเทศผมจะต้องเสนอให้ครม.ไปถามสามนูนก่อนว่ามันต้องเข้าสภาไหมนะครับถ้าสมมติว่าโอเคละสมมติว่ามันเสร็จกระบวนการภายในของเราแล้วปลอดไม่มีใครมาคัดค้านได้ละการกระทรวงการต่างประเทศต้องแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรทางกัมพูชาว่าเราประสงค์จะยกเลิกประสงค์จะยกเลิกก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็คือประสงค์ยกเลิกและขอเจรจาใหม่เพื่อทำฉบับใหม่ก็ได้หรือประสงค์จะยกเลิกแล้วแต่ตอนนี้กัมพูชาเขาแถลงมาแล้วว่ายกเลิกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อังคอร์ก็คือเอาบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยว
2: แล้วประเทศที่จะมาเป็นบุคคลที่สามนี่เขาได้กำหนดทางกัมพูชาเขากำหนดตัวไหมครับว่าจะเป็นประเทศไหนครับ
0: ยังไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้ากัมพูชาเขาประสงค์จะเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรไปยังอังครอสซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอังครอสก็จะไปที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับแล้วก็ขอแจ้งมายังฝ่ายไทยว่าชวนนะครับเชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการนี้ร่วมกันตอนนี้ไทยก็ทำได้หลายอย่างก็ตอบรับเข้าไปร่วมก็ได้หรือไม่ตอบรับเพิกเฉยเสียก็ได้เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เนื่องจากกัมพูชาเขาจะขอใช้สิทธิภาคบังคับเนี่ยต่อให้ไทยไม่ตอบรับเขาก็สามารถเริ่มกระบวนการได้กระบวนการนี้มันจะไม่สะดุดหยุดลงนะครับเขาต้องไปทีนี้เขาก็จะต้องเลือกผู้ประนอมเขาเรียกว่าคอนซิเลเตอร์ครับผู้ประนอมฝ่ายละสองคนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งทางโน้นจะเลือกมาให้ก็เราไม่เลือกก็ได้เราไม่สนใจไม่เข้ากระบวนการเนี่ยครับประธานที่เป็นที่ประชุมของนี่ก็จะเลือกให้นะครับว่าไทยไม่เอาเขามีบัญชีหลายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลแล้วก็เรื่องการแบ่งขายอะไรเรียบร้อยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถไต่สวนและเริ่มกระบวนการไปได้ไทยจะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปชี้แจงหรือไม่ชี้แจงแจ้งด้วยว่าจะดิจิทัลแล้วสถานนี้ไปก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะ
1: ค่ะอย่างตอนนี้ที่ส
2: ถานการณ์ถ้าเขาเข้ากระบวนการนี้เขาจบสิ้นลงแล้วเนี่ยเขาจะมาใช้เขาสรุปว่าอย่างไรเขาจะมาบังคับใช้กับเราได้ไหมครับ
0: คือถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติก็แล้วเขามาจะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลมันออกมาคือคณะกรรมการนี้นะครับถ้ามันเป็นภาคนี้นะครับคณะกรรมการนี้จะทำเป็นรายงานเพื่อให้ข้อแนะนำกับประเทศคู่กรณีว่าจะต้องทำอย่างไรเช่นจะแบ่งกันยังไงมันนี้จะถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าคู่ความเห็นด้วยโอเคถ้าต่อให้ฝ่ายไม่ไปแต่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยโอเคเราตกลงปฏิบัติตามนั้นก็ได้นะครับแต่สองถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าพอใจมันไม่ชอบอะไรเงี้ยท่านก็เพิกเฉยเสียไม่รับก็ได้อีกแต่ว่ามันก็จะมีผลนะครับกัมพูชาก็จะใช้อันเนี้ยรายงานนั้นเนี่ย เป็นหลักของเขาในการเจรจาสมมติว่าในอนาคตมันก็ต้องเจรจา

0: ากันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตราบที่มันยังแบ่งกันไม่ได้เนี่ยใครก็เข้าไปหาน้ำแก๊สหาน้ำมันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องมาแตกลงแบ่งกันแต่ถ้าเราไม่เข้าไปดีเฟนต์ไม่ไปปกป้องสิทธิของเราในคณะกรรมการประนอมเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับกัมพูชาเขาก็จะถือเอกสารฉบับเนี่ยเป็นหลักว่าถ้าจะแบ่งกันเนี่ยต้องแบ่งตามนี้แหละผู้เชี่ยวชาญจัดให้แล้วคุณจะมาพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละอันนี้มันเราก็อาจจะเรียกว่าถูกปิดปากนะครับถูกปิดปาก
1: ค่ะก็
2: จะเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารไหมฮะที่เราก็เข้าไปจุดปลายสุดท้ายเนี่ยผลออกมามันก็ประหลาดอยู่บนสันปันน้ำแต่ว่ากลายเป็นของเขาไปได้
0: ใช่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปปกป้องไปดีเฟนต์เรามีพยานหลักฐานเรามีหลักคิดแนวคิดยังไงนะครับคือหลักการแบ่งเนี่ยมันแบ่งอาจจะแบ่งโดยคือมันมีวิธีการแบ่งหลายอย่างนะครับรัฐที่อยู่ประชิดกันรัฐที่อยู่ตรงกันข้ามกันเขาก็มีแนวทางให้แบ่งมีหลักการหนึ่งความได้สัดส่วนเพราะชายฝั่งไทยยาวแต่มันเว้าใช่ไหมครับเราจะได้พื้นที่ขนาดไหนพอเหมาะพอสมกับสถานะของชายฝั่งหรือไม่อะไรก็เป็นแล้วมีอีกหลายเรื่องซึ่งสำคัญมาก
1: เสียดายเวลาเราน้อยแล้ว
0: ค่ะความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตกลงเอายังไงล่ะครับ
1: ค่ะก็คงจะได้ประมาณนี้แต่ว่
2: า
1: ก็นะอาจจะต้องมีโอกาสหน้านะคะแต่ก็หวังว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบีบคั้นจากเรื่องของตะวันออกกลางนะทำให้เรื่องของพลังงานนี่แหละจะต้องรีบตกลงกันหวังว่าจะได้ทางออกที่ลงตัวกันโดยเร็วระหว่าง2ประเทศนะคะไทยกับกัมพูชา
0: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค
1: ่ะวันนี้ก
2: ็ต้องคนก็ลาไปเลย
1: ลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่5เดือน5พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีค่ะและมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะปีติฉัตรมงคลถวายพระพรชัยสองล้นเกล้าเสด็จราชพิธีสามทัพยิงปืนสลุดหลวงรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังขณะที่3เหล่าทัพบกเรืออากาศจัดยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลด้านอนุทินเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินำข้าราชการทุกภาคส่วนทูต

0: านุทูตและภาคเอกชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำข้าราชการและทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีตั้งเอกนิติธันประภาสนั่งประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ฉบับใหม่เร่งสรุปภายใน90วันให้สะทันสถานการณ์โลกปัจจุบันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับว่าได้ลงนามแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุดใหม่นะครับโดยขีดเส้นให้สรุปผลภายใน90วันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงานมุ่งหวังให้ไทยยืนบนลำแข้งของตัวเองหากเกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะต้องมีมากกว่าแค่ถนนและรางครับแต่ว่าต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สมบูรณ์แบบโดยเสนอให้มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่และระบบท่อเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรเพื่อดึงดูดกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางให้นำน้ำมันมาฝากเก็บและก็ซื้อขายในไทยแทนที่สิงคโปร์ซึ่งจะเป็นทางรอดสำคัญถ้าหากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดและช่วยให้ไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นของรัฐอย่างแท้จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโครงการนี้ยังคงอยู่ในเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนครับนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาก็เตรียมยื่นยติให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้ในวันนี้นะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่ชัดเจนและกังวลว่าไทยอาจจะเข้าไปอยู่กลางความขัดแย้งของมหาอำนาจหากวางสมดุลไม่ดีพอขณะที่ภาคประชาชนและกลุ่ม NGO ในพื้นที่ภาคใต้ครับก็เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่ออาชีพประมงและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเสียหายมหาศาลขณะที่รัฐบาลก็น้อมรับผลสำรวจจากนิดาโพครับที่พบว่าคนใต้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับโครงการแต่ยังมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกมิติและย้ำว่าการตัดสินใจจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับนายกตั้งเอกนิติประธานศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ขีดเส้นกรอบ90วันยันเคยใช้หาเสียงปี62ชี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทโลกลั่นไม่เอื้อประโยชน์ใครพิพัฒน์ไม่หวั่นม็อบค้านเตรียมลงพื้นที่ชุมพรระนองพร้อมสุชาติรับฟังความคิดเห็นทุกด้าน8พฤษภาคมนี้ด้านเอกนัทจ่อปั้นแลนด์บริดจ์ศูนย์กลางน้ำมันสร้างถังเก็บน้ำมันใหญ่สำรองรับมือวิกฤตพร้อมดึงดูดกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันตะวันออกกลางขนน้ำมันมาเก็บซื้อขายลดการพึ่งพาสิงคโปร์อย่างเดียวนรเศรษฐ์บี้รัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ครับอย่าอ้างเรื่องสงครามปิดช่องแคบฟังไม่ขึ้นเตรียมเรียกพิพัฒน์ชี้แจง11พฤษภาคมนี้ครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นี่ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะหนูตั้งกรรมการศึกษาเอกนิติประธานดันแลนด์บริดจ์ขีดเส้น90วันฟังรอบด้านพิพัฒน์เฮงจ่อลงดูพื้นที่ส้มเปิดดร.โจชิงผู้ว่าวันนี้อนุทินตั้งกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์90วันให้เอกนิติเป็นแม่งานกำชับเร่งสื่อสารเคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นยันเป็นงานต่อเนื่องอยู่ในแผนหาเสียงของภูมิใจไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี62ตอนสุริยะนั่งคมนาคมก็เอาด้วยพิพัฒน์ย้ำลงพื้นที่เปิดใจรับฟังความเห็นทุกคนสิริพงษ์อ้างเหตุสงครามตะวันออกกลางไม่รู้จบตรงไหนหลายประเทศโขกค่าสินค้าผ่านช่องแคบเล็งลุยดึงเอกชนร่วมลงทุนเพิ่มทางเลือกเส้นทางขนส่งสินค้าขีดเส้นเร่งคลอดพรบ. SEC ภายในปีนี้สุชาติติงได้ไม่คุ้มเสียแนะทำรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก่อนขุดคลองลอยเหมือนคลองปานามาเป็นเฟส2นรเศรษฐ์ซัดรัฐบาลเหตุผลอ่อนเกินไม่หนักแน่นหวั่นลากไทยไปเสี่ยงเป็นพื้นที่ขัดแย้งเรียกโกเกียมาตอบกระทู้11พฤษภาคมค่ายสีส้มส่งดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ขายนโยบาย

0: กรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าปชน.ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมส.ส.พักประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่5 พฤษภาคมก็คือวันนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าเข้าครับก็เราพูดแล้วทำผู้สื่อข่าวได้ถามไปถึงกรณีที่สวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุดนายอนุทินมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งโดยนายอนุทินไม่ตอบคำถามทำเพียงยิ้มพร้อมพนมมือเหนือศีรษะและพูดว่าสาธุจากนั้นก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อใช้ดูแลและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบในขณะนี้ส่วนกรอบวงเงินที่จะขอกู้จะเป็นเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569นั้นยังไม่สามารถเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาได้ทันในครั้งนี้เนื่องจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการเร่งสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะโอนได้จริงว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเบื้องต้นก็คาดว่าจะเสนอให้ครม.เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะพ.ร.ก.กู้400,000 ล้าน5พฤษภาคมอนุทินยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าครม.5พฤษภาคมลั่นเราพูดแล้วทำด้านเอกนิติลุยชงครม.ไฟเขียวพร้อมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plusอาจฉีดคนละครึ่ง plus และเติมเงินบัตรคนจนส่วนพ.ร.บ.โอนงบประมาณยังไม่จบสำนักงบและบัญชีกลางยังเร่งสรุปตัวเลขจริงหลังคาดได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.สัปดาห์หน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นะครับรอคิวเสนอสัปดาห์หน้านะครับหลังผ่านเวทีครม.เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลครับโดยมาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งรวมถึงโครงการยอดนิยมอย่างคนละครึ่ง plus จะถูกนำมาพิจารณาในสัปดาห์ถัดไปหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับได้พิจารณารายละเอียดอยู่ได้เพียง 3-6 เดือนสมาพันธ์จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียในระบบและกลุ่มธุรกิจต้องปิดกิจการถาวรซึ่งจะกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานรากฐานในระยะยาวนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนครับพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านเข้าครม.พ่วงพ.ร.บ.โอน69นะครับโอนงบ69นายกลั่นพูดแล้วทำคนละครึ่ง plus รอคิวสัปดาห์หน้า SME อ่วมเจอวิกฤตซ้ำครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงเรื่องของไทยและกัมพูชาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งการประกันอัคคีภัยค่ะก็เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครอง

0: กองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยนั้นได้ทีภัยได้นั้นนะคะก็จะต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นค่ะทั้งนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ก็คือบ้านอยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังและอื่นๆทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองเว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์ชัดเจนนะคะเช่นเงินแท่งหรือว่าเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาทต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อที่ประเด็นร้อนทางการเมืองครับพรรคประชาชนออกมาแถลงขอโทษนะครับต่อเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศกรณีที่นายพันทินน่วมเจิมครับส.ส.กรุงเทพมหานครอภิปรายพาดพิงในลักษณะเหมารวมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยพรรคยอมรับว่าเป็นการสื่อสารที่ขาดความระมัดระวังและบั่นทอนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตล่าสุดครับได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคพิจารณาบทลงโทษโดยทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องครับนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคประชาชนต้องรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะเป็นการทำลายเกียรติของสถาบันพื้นฐานการปกครองประเทศเช่นเดียวกันกับนายพิชานนท์ครับอิงประสานส.ส.ตราดพรรคภูมิใจไทยในฐานะอดีตกำนันที่ระบุว่าแถลงการขอโทษเนี่ยไม่เพียงพอต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานหนัก24ชั่วโมงด้านนายกรวีปริศนานันทกุลครับประธานวิปรัฐบาลมั่นใจนะครับว่าครม.นั้นจะยืนยันร่างกฎหมายสำคัญอย่างเช่นพ.ร.บ.กฎหมายอากาศสะอาดนะครับให้สภาพิจารณาต่อได้ทันเส้นตายในวันที่12พฤษภาคมนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีในวันที่7พฤษภาคมก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอาจจะไม่สามารถมาตอบได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่ามีภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้มีพาดหัวในแนวหน้านะครับหนูประกาศลั่นพูดแล้วทำลุยกู้400ล้านเข้าครม5พฤษภาคมนี้รุมถล่มปชน.ปากพร่อยอนุทินเผยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเข้าครม5พฤษภาคมนี้ลั่นเราพูดแล้วทำด้านปชน.ร่อนแถลงการขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเหตุส.ส.พันทินพาดพิงเอี่ยวยาเสพติดชงเรื่องเข้ากรรมการสอบวินัยขณะที่ปชป.ภูมิใจไทยจี้ปชน.รับผิดชอบทำองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียหายแบบเหมารวมต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ครับ
0: การเจรจาหย่าศึกระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างระมัดระวังโดยเมื่อวันนี้นะคะนายอิสมาอิลบากอยีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าทางการสหรัฐต้องส่งข้อเสนอผ่านรัฐบาลปากีสถานตัวกลางกลับมายังอิหร่านภายหลังจากที่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่14ประการในเรื่องการจบสงครามทุกแนวรบรวมเลบานอนการรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกการยกเลิกปิดล้อมอิหร่านทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ในประเด็นนิวเคลียร์ไว้ไปคุยกันหลังจากนี้เอาเรื่องสงครามให้จบก่อนภายใน1เดือนข้อเสนอที่ทางการสหรัฐตอบกลับมาอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกนะคะว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการเจรจาหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านและในการนี้ได้ตัดสินใจนำเสนอแผนการเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เรือน้ำมันและเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสออกมาได้ทางการสหรัฐจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเรือเหล่านี้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัย ไทยและส่วนตัวเชื่อว่าเรือทุกลำคงไม่อยากกลับเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วจนกว่าบรรยากาศการเดินเรือ

0: จะมีความปลอดภัยทางด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางประกาศจุดยืนพร้อมให้การสนับสนุนแผนเสรีภาพของประธานาธิบดีสหรัฐที่มีเป้าหมายฟื้นฟูเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซภารกิจป้องกันตนเองครั้งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและกองทัพสหรัฐยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลต่อไปเรามีเรือพิฆาตหลายลำเครื่องบินอีกกว่า100ลำประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอิหร่านเมินสันติภาพทรัมป์ยิงใส่เรือรบประกาศกล้าวยังคุมฮอร์มุซโลกมีลุ้นการเจรจายุติสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านหลังทรัมป์รับกำลังหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านพร้อมประกาศแผนเสรีภาพช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้าตกค้างในอ่าวเปอร์เซียคาดมีกว่า 2,000 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยโดยมีกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางร่วมสนับสนุนภารกิจด้านอิหร่านสวนทันควันอย่าแยมย้ำยังเป็นผู้คุมช่องแคบฮอร์มุซเรือที่อยากแล่นผ่านต้องมาคุยกันหลังเกิดเหตุเรือสินค้า2ลำถูกโจมตีนอกชายฝั่งอิหร่านกับนอกชายฝั่งเมืองฟุไจราUAEค่ะ
1: ในขณะที่กัมพูชาครับก็ส่งสัญญาณตึงเครียดครับขู่ใช้กลไกทางกฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนหากรัฐบาลไทยเดินหน้ายกเลิก MOU PCC เพียงฝ่ายเดียวครับความเคลื่อนไหวจากพนมเปญนายกงโพกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐนะครับแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการที่รัฐบาลไทยเตรียมยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี44นะครับหรือว่า MOU 44โดยเตือนว่าถ้าหากไทยถอนตัวเพียงฝ่ายเดียวกัมพูชาจะดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือ UNCLOS ทันทีซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากการเจรจาทวิภาคีไปสู่การสู้คดีในช่องทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านนายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยว่าเตรียมใช้เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย3ฝ่ายและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยได้เตรียมเนื้อหาและรายละเอียดที่จะพูดคุยไว้พร้อมแล้วในขณะที่ประเด็นงบประมาณของกองทัพครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงกรณีมีการเลื่อนโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2โดยยังคงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการครับเนื่องจากเรือฟริเกตเป็นกำลังรบหลักในการรักษาอธิปไตยและคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงภายในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพเรือเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐบาลและพร้อมปรับแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายโดยจะคำนึงถึงความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าและมติชนครับแนวหน้าบอกว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเขมรผิดหวังไทยจ่อยกเลิก MOU 44 2ชาติเตรียมใช้กลไกไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS หากไทยยกเลิก MOU 44ในขณะที่มติชนนะครับบอกว่าฮุนเซนชี้ไทยเลิก MOU 44ยิ่งขัดแย้งจอถกภาคบังคับสีหศักดิ์เชื่อเขมรตอบรับคุย3ฝ่ายเวทีอาเซียนซัมมิตครับ
0: มีกรณีที่สาวพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะถูกนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดบังคับข่มขืนค่ะโดยทางด้านของศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดได้พร้อมกับนางสาว A อายุ25ปีทำงานร้านสะดวกซื้อและทำอาชีพเสริมเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกนายทุนเงินกู้ดอกโหดฉายาเสี่ยเต๋าบางใหญ่อายุ34ปีบังคับขืนใจขัดดอกรายวันเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะล็อกทันควันเต๋านายทุนกู้หื่นสาว25สุดทนโดนย่ำยีแจ้งเพจสายไหมช่วยถูกข่มขู่ขืนใจขัดดอกชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรบุกรวบเต๋าบางใหญ่ทันควันสอบเค้นปมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดสาว25หาเงินจ่ายดอกรายวันไม่ทันขู่บังคับร่วมเพศขัดดอกเงินกู้แค่หมื่นบาทหลังเหยื่อจำใจยอมครั้งแรกติดใจขอร่วมหลับนอนขัดดอกซ้ำเหยื่อเหลืออดโร่ร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดก่อนเข้าแจ้งความตำรวจ

0: เนินการตามลากคอมาแจ้ง3ข้อหาชะกันทันทียังปากแข็งให้การแบ่งรับแบ่งสู้เหยื่อแฉสาเหตุไม่เข้าแจ้งความตำรวจตั้งแต่แรกเพราะถูกไอ้ตัวแสบขู่ว่าเจ้าของเงินกู้เป็นตำรวจค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีสื่อต่างชาตินะครับรายงานพบผู้โดยสาร3รายเสียชีวิตนะครับในหลังจากติดเชื้อไวรัสฮันต้าบนเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกครับเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมครับก็สร้างความตื่นตระหนกในหลายประเทศหลังพบการระบาดของโรคหายากบนเรือสำราญขนาดใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ครับและก็กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3ราย1ในนั้นเป็นคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์อายุ70และ69ปีครับโดยฝ่ายสามีล้มป่วยบนเรือก่อนจะเสียชีวิตที่เกาะเซนต์เฮเลนาในขณะที่ภรรยาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเคมตันพาร์คในแอฟริกาใต้ครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1รายและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยอีก2รายออกจากเรือสำหรับไวรัสฮันต้าครับเป็นเชื้อที่พบได้ยากติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะครับโดยเฉพาะหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายผู้ติดเชื้ออาจจะได้รับเชื้อจากการหายใจหรือว่ามีการหายใจเอาฝุ่นที่ปนเปื้อนเข้าไปอาการเริ่มต้นคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้อ่อนเพลียมีอาการป่วยเมื่อยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะรุนแรงจนเกิดภาวะปอดอักเสบและหายใจลำบากส่วนควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเชื้อนี้อาจจะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงและโรคไตแม้พบไม่บ่อยนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงและยังไม่มียารักษาเฉพาะโดยขณะนี้ WHO อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดครับทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็การสืบสวนทางระบาดวิทยาพร้อมให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรือนะครับในขณะที่ผู้ดำเนินการเรือเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังเร่งดูแลผู้ป่วยและก็ประสานงานส่งตัวผู้ป่วยอีก2รายกลับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเส้นไวรัสฮันต้าฆ่าทัวร์3ศพคาเรือสำราญป่วย3รายแวะทวีปแอนตาร์กติกาไวรัสฮันต้าระบาดฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวแล้ว3รายป่วยอีก3รายบนเรือสำราญครับ
0: มีข่าวอาชญากรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะคะที่แม่ค้า3ออนไลน์เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วนะคะสำหรับผู้ก่อเหตุค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรับสิ้นฆ่าแม่ค้าออนไลน์ตำรวจยันผัวทมิฬจิตปกติหิ้วผัวโหดฆ่าเมียสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดไปทำแผนใช้หมอนกดทับหัวจนขาดอากาศหายใจในห้องเกิดเหตุแล้วขับรถเก๋งไปจอดทิ้งในตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วต่อรถตู้โดยสารไปลงศรีประจันก่อนขึ้นรถทัวร์หนีไปเชียงใหม่ถูกชุดสืบสวนตามรวบคาโรงแรมตำรวจเตรียมส่งตรวจอาการจิตเวชหลังญาติอ้างรักษาตัวมา 3-4 ปีแล้วสวนทางคำให้การผู้ต้องหาที่มีสภาพจิต 100% และมีภาพนะคะตำรวจได้คุมตัวนายนิติรันเหล่าสุขสันติวงอายุ32ปีไปทำแผนใช้หมอนกดทับนางสาวพนิษสุดาหรือดรีมหัตถดลอายุ25ปีแฟนสาวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเสียชีวิตในห้องพักไอริสคอนโดซอยจันทองเอี่ยมตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: ครับปิดท้ายที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าครับปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2569ของกอรมนภาค4ส่วนหน้าครับมีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการ กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเป้าหมายคือการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านนะครับรวมถึงกิจเฉพาะย่อยของแต่ละหน่วย

0: ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาแผนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ก็มีการบรรยายพิเศษทั้งในด้านงานข่าวงานยุทธการและงานมวลชนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาใช้งานขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในช่วง6เดือนหลังเพื่อสร้างสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศโซนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:25 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณ4แยกบ้านม่วงหวานหมู่ที่2ตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลังเสร็จภารกิจและออกเวรผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์กระบะเดินทางกลับบ้านพักจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่วางแผนลอบยิงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตจากพฤติการของคนร้ายพบว่ามี4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุแฝงตัวทำทีเป็นช่างซ่อมสายไฟฟ้าที่บริเวณ4แยกดังกล่าวอาศัยจังหวะที่รถของผู้เสียชีวิตชะลอความเร็วเพื่อเตรียมจะเลี้ยวใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปพื้นที่ทางตำบลสาขอใต้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนปิดกั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนพัดหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขตลอดคืนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังวิกฤตได้รับความเสียหายหนักซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดย PEA แจ้งว่าเร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า10ต้นส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่พื้นที่ตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน18ต้นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเสาไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธิน

0: หมู่3 3แยกตาคลีบ้านมีบ้านเสือโฮกมีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม50ต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงบางส่วนของอำเภอตาคลีและอำเภอช่องแคจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าหักโค่น6ต้นซึ่ง PEA ย้ำกับทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันเศร้าฟันยีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
15: เทปแคปสมัครตา
16: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
15: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้

0: กรอบเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
1: พี่บ้าวสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
3: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: ข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องกองการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดอรุณโอทัยเนื่องในวันทัตรมงคลกับน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่10 4 พฤษภาคม 2569กับวาทีรอยตีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะของรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันชาติรมงคลโดยนำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความสะอาดเก็บขี้ยาชายหาดณบริเวณสร้างกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโกและชายหาดอรุณโอทัยหมู่ที่1ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรก็ภายในพิธีเริ่มต้นด้วยท่านประธานได้นำพระศพนิกรกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความอยู่ดีมีสุขกองปวงชนชาวไทยและทรงประทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำความดีโดยส่วนรวมเพื่อส่วนรวมและก็โดยไม่ว่างสิ่งตอบแทนครับกิจกรรมในวันนี้ก็มีตั้งแต่จิตอาสาและประชาชนรวมกันเก็บขี้ยะพลาสติกเศษสาทางทะเลปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองชายหาดอรุณโอทัยเพื่อความสะอาดบริเวณสร้างกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโกซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ขอสร้างความประทับใจแก่คนที่เข้ามาเยือนและกับกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีของชาวจังหวัดชุมพรที่พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีความสวยงามต่อไปนะก็เป็นเรื่องดีๆนะครับในวันดีๆที่พวกเราชาวไทยได้รวมกันทางประเทศในหลายจุดหลายสถานที่ขอขอให้สิ่งเหล่านี้แหละครับได้เป็นพลังกลับไปตอบแทนพวกเราในการจะทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นครับชีวิตเรามันจะดีขึ้นเนี่ยอันดับแรกคือต้องเกิดจากตัวเราตัวเราก็จะต้องให้กำลังใจตัวเราเป็นอันดับแรกก่อนครับไม่ต้องรอให้ใครมาให้ถ้าตื่นเช้ามาถึงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้จะต้องดีวันนี้จะต้องสู้วันนี้จะต้องประสบความสำเร็จวันนี้ทุกอย่างต้องแก้ไขได้และลุกขึ้นสะบัดอ้วจากที่นอนแล้วก็ข้าวห้องน้ำห้องถ่ายกินข้าวกินปลามือเช้าให้เต็มที่ทั้งอิฐแล้วก็ลุกขึ้นไปทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ต้องไปสนใจเรื่องความล้มเหลวที่ผ่านมาในชีวิตนะถึงแม้ว่าจะมีประสักกันหน้ารอคอยอยู่ก็ต้องคอยคอยแก้ไปครับแก้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการนะแก้ไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งพาคนที่จะทำให้มันแก้ได้แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าทุกอย่างที่มันสำเร็จก็จะเป็นกำลังใจแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องคอยซื่อเป็นเรื่อง

0: กับงานเพลงดีๆนะคะของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการออนแอร์แชร์ทุกๆความสุขกันค่ะมาอัปเดตกันหน่อยสุขภาพชวนรู้นะคะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บนะคะมีโรคแปลกๆนะคะมีโรคเกิดขึ้นใหม่มีโรคที่ดั้งเดิมกลับคืนมาหรือโรคที่มีกันอยู่ในทุกๆฤดูกาลหลากหลายแล้วก็โรคที่ไม่ติดต่ออีกที่เรามาจากอาหารการกินการไม่พักผ่อนการนอนไม่หลับนะคะหรือแม้กระทั่งการกินเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหไขมันความดันเบาหวานเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้มาอัปเดตกันเรื่องสุขภาพกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: ช่วงสุขภาพชวนรู้วันนี้นุ่นนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะคุณฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของฮันต้าไวรัสนะคะมาชวนทุกคนรู้จักฮันต้าไวรัสนะคะจากหนูสู่คนค่ะเขาบอกว่าสูดดมละอองฝุ่นปนเปื้อนเชื้อเสี่ยงป่วยรุนแรงแนะนำค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดล้างมือบ่อยๆถ้าเรามีไข้หอบผิดปกติเหนื่อยผิดปกติรีบพบคุณหมอนะคะลดความเสี่ยงของโรคได้เป็นนะคะไวรัสที่มาจากหนูสู่คนนั่นเองค่ะซึ่ง WHO นะคะยืนยันพบผู้เสียชีวิต3รายแล้วเหตุเกิดบนเรือสำราญแอตแลนติกค่ะสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตานะคะองค์การอนามัยโลกค่ะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกจากกรณีการระบาดนะคะแล้วก็ต้องสงสัยของเชื้อไวรัสฮันต้านะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะการระบาดวิทยาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกหลายรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เขาก็เลยออกมาฝากเตือนนะคะแล้วว่ามีอันนี้อยู่นะในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่มีอาการแบบผิดแปลกแตกต่างนะคะหรือไม่ปกตินะคะเราก็ต้องรีเช็คร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งไอตัวเนี้ยไวรัสฮันต้าเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะเช่นหนูโดยสามารถแพร่สู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งอาทิปัสสาวะของเขาอุจจาระของเขาหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อนะเพราะฉะนั้นจากการหายใจอะไรต่างๆเหล่านี้แหละค่ะคุณฟังนะเพราะนั้นก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID law @วิรัติสิน
3: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตต่อตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริม

0: เลสุตราการตาจิบกาแฟขาวพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บิสโตรตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
1: ลงรักทะเลชุมพรอีกครั้งนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยอ่ะก็แบ่งปันความสุขดีๆนะคะของการเดินทางและการทำงานของทุกๆคนด้วยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็ขอส่งมอบดีๆสิ่งดีๆโดยเฉพาะเสียงเพลงที่คุณฟังเลือกมานั่นเองนะคะส่งมอบให้งานเพลงนี้จากสปรีบอกว่าฟังน้องนุ่นทุกวันเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรหานะคะต่อไปโทรบ่อยๆนะคะจะได้คุยกันบ้างเนอะอ่ะนะจากสปรีบอกว่าอยากฟังเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะจดหมายถึงพ่ออ่ะนะคะก็เป็นเพลงที่เลือกมามอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะที่ส่งต่อให้กับคนฟังทุกๆคนด้วยค่ะโอ้มีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะเอาเวอร์ชันไหนดีล่ะนะมีทั้งพงศิษฐ์ก็มีเดี๋ยวนะมีของอีทฟุตบาทนะคะอันนี้ออริจินัลเดี๋ยวนะขอดูก่อนอ่ะโอเคเอาออริจินัลให้ละกันนะคะจดหมายถึงพ่อนะคะเพลงที่คุณฟังเลือกมาผ่านทางรายการตรงนี้ด้วยค่ะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะให้กับคุณฟังทุกช่วงรายการเลย

พลงที่เลือกมานะคะคุณฟังอยากฟังก็จัดไปนะคะจากสปรีขอบคุณมากๆด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกหอนออนแอร์ด้วยค่ะหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอนะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงรายการแล้วก็รวมไปถึงงานเพลงดีๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝากถึงค่ะโรงพยาบาลวิรศิลป์ผู้สนับสนุนใจดีร่วมเดินทางนะคะร่วมนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลสุขภาพค่ะเพิ่งไปวิ่งนะคะไปวิ่งมาช่วงวันที่5ที่ผ่านมาเลยทีเดียวไม่ใช่วันที่5นะช่วงวิ่งที่ผ่านมาวันที่4ใช่ไหมเขาวิ่งกันไปแบบว่าโอ้โหคึกคักมากๆ3หรือ4นะคะประมาณนี้แหละช่วงต้นเดือนต้องบอกเลยค่ะว่าปรินเวียสินมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเอาไว้นะคะใครที่ไปวิ่งกันนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาวันที่3พฤษภาคมนะคะก็มีท่านผู้ว่าเป็นประธานในพิธีด้วยนะก็นะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าการได้ทำให้หัวใจมันเต้นนะคะเหงื่อได้ออกร่างกายได้มีการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสุขภาพเรื่องต่างๆเหล่านี้นะให้ปริ้นวิรศิลป์ได้ดูแลนะคะสอบถามรายละเอียดได้077-542-555นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับโรงพยาบาลวิรศิลป์ด้วยนะคะในงานเพลงดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เลือกมาผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันโซฟันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันโซฟันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: เอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดสายหน้าไมค์กันผ่านทาง0776415567นะคะหลังจากงานเพลงนี้นะคะที่ป้าแดงขอมาป้าแดงบอกว่าขอเพลงรำพึงถึงพี่ใช่ไหมคะที่ขึ้นมานี่หลายคนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนุ่นเลือกให้สักคนที่ร้องรำพึงถึงพี่แล้วกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้มอบให้กับป้าเล็กผัดไทยป้าไก่แฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเวอร์ชันนี้แล้วกันนะคะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวมาหน้าไมค์กัน2เสียง2สายรำพึงถึงพี่นะคะสลักจิตจันจวงดวงใจดวงจันนะคะเดี๋ยวจัดไปหลังจากงานเพลงนี้เรามา

0: ระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
1: สองเสียงสองสายนะคะ0776415 67นะคะใครจะของานเพลงด่วนๆนะคะก็โทรเข้ามาเลยนะคะอุ้ยวันนี้มีคนแบบโทรช้าด้วยนะโทรช้านะคะเอ๊ะไปไหนคะไปอยู่บนต้นมังคุดหรือว่ายังไงตัดทุรงทุเรียนทุเรียนตัดได้ยังคะยังนะคะเอาสายแรกของเรามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่เจอกันหลายวันไงคะหมายถึงว่าหยุดไงคะ ไม่ได้เจอเสียงหน้าใหม่ไงรู้สึกแบบว่าช่วงนี้ดูเงียบๆนะคะ อ่ะติดสายแรกเลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะหนุ่มซันนี่วิว
2: ใหญ่ที่หนู
1: อะไรนะคะ
2: ชื่อเพลงว่าใหญ่ที่หนู

0: ใหญ่ใหญ่ที่หนู
1: คร
0: ับอ๋อใหญ่ที่หนูโอเคมอบพิเศษให้ใครคะ
1: แล้วไม่ถามว่านักร้องคือใ
0: คร บอกมาเลยค่ะไม่ต้องถามก็ได้ค่ะ
1: งั้นใหญ่ที่หนูของหมูยอจูเนียร์นะฮะ
0: หมูยออ่ะโอเคหมูยอจ้ะพิเศษให้ใครคะ
1: ทุกท่านนะฮะที่สงสัยว่าหนูที่ใหญ่ๆนั้นรู้จะเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ก็ใหญ่อยู่ที่หนูตัวเดียวแหละ
0: อ๋อโอเคแต่บ้านฝนตกไหมคะเนี่ย
1: อ๋อท่วมครับผม
0: จัดไปนะจัดไปเดี๋ยวรอฟังนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสายแรกปลาจ้าใหญ่ที่หนูสายที่สองนะคะ0776416567นะคะอ่ะกดมาแล้วสายที่สองเราติดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะจากไหนคะ
2: จากซอยพันนารายค่ะ
0: ซอยพันนารายแนะนำตัวหน่อยสิคะ
2: ป
0: ้
2: าแหววจ้า
0: ป้าแหววดีใจที่ป้าแหววโทรติดค่ะป้าแหววค่ะวันนี้ป้าแหววอยากฟังเพลงอะไร
2: โอ้เหมือนข้าวคอยเคียวจ้า
0: อะไรนะคะ
2: ได้ไหมอ
0: ะไรนะคะ
2: ข้าวคอยเคียว
0: อะไรนะคะเคียวอีกที
2: เหมือนข้าวคอยเคียวอ่ะ
0: เหมือนข้าวคอยเคียวโอเคเหมือนของใครคะป้าแหววค่ะเหมือนข้าวคอยเคียว
2: จ้า
0: จ้าป้าแหววพิเศษให้ใคร
2: ทุกคนที่ฟังรายการอยู่จ้า
0: จ้าป้าแหววกินข้าวหรือยัง
2: กินแล้วจ้านั่งทำหมากจ้า
0: โอ้ยหมากเยอะไหมคะปีนี
2: ้โอ้รับจ้างเขาทำจ้าของเองมีไม่กี่ต้น
0: อ๋อแล้วตอนนี้ราคาหมากแห้งเท่าไหร่คะถามเป็นความรู้นิดนึงเท่าไหร่คะป้าแหววรู้
2: จริงจริงก็40นี่มัน38
0: อ๋อถ้าไม่แห้งมาก38ถ้าแห้งจริงๆ40
2: จ้ะโทรไปขาย
0: 40โอเคได้ขอบคุณสำหรับความรู้ด้วยนะคะป้าแหววขาเดี๋ยวจัดให้รอฟังนะคะ
2: ค่ะพี่อีทฟังอยู่ก็มอบให้พี่อีทพันธนายนี่แหละจ
0: ้
2: ะ
0: จ้ะได้จ้ะโอเคจัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆนะคะนะคะได้ยินเสียงใหม่ๆกันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ขอเพลงด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ใหญ่ที่หนูเพลงแรกนะคะเราจัดไปแล้วก็ทั้งสองงานเพลงขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรกันมาใหม่ขอเพลงด่วนๆฟังด่วนๆตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาของรายการกนกพรออนแอร์ค่ะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย

0: กับงานเพลงสองเสียงสองสายหน้าไมค์ของเรานะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกได้ยินเสียงกันด้วยค่ะ
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตต่อตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005 Bistro ต่อตู้คาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: ช่วงเวลาของรายการนะคะแบ่งปันความสุขกันดีๆในช่วงของการเริ่มต้นเสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทำอะไรนะคะก็ขอให้ส่งต่อเป็นพลังดีๆผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะความสุขตรงนี้แน่นอนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่นะมอบความพิเศษให้กับคุณผู้ฟังนะคะจะเดินทางไปไหนจะทำอะไรนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะก็แบ่งปันกันได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็เห็นนะคะเพื่อนๆใน Facebook นะคะก็โพสต์เป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนอะไรนะมูซันคิงอะคะน่ากินมากน่ากินมากๆเลยนะคะมูสันคิงนุ่นก็เลยลองวันนั้นพี่ข้างบ้านเขาเอามาให้กินนะคะคือมันมีอยู่3เม็ดมั้งคุณผู้ฟังแล้วก็พี่เขาสละให้เม็ดหนึ่งให้ลองชิมนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเนื้อเขาเหลืองแบบเหลืองชนิดที่ว่าเหลืองอารามงามสีเลยเหลืองแบบเหลืองจุกๆเหลืองจัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนื้อเหนียวนุ่มดีนะคะแต่ว่ามีความหอมไหมยังไม่ได้สัมผัสถึงความหอมเพราะว่าได้กินติดเดียว ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงก็มันอร่อยดีใช่ไหมว่ามูซันคิงนะก็แปลกดีนะคะอันนี้ก็คือปกติก็หมอนทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นุ่นหลงไหลมากกว่าหมอนทองก็คือนุ่นชอบทานชะนีค่ะคุณผู้ฟังชะนีที่มันแบบเขาเรียกว่าเพิ่งแบบไม่เละนะชะนีตัดอะค่ะตัดปุ๊บนะคะแล้วก็ให้กรอบนอกนุ่มในโอ้ยอร่อยมากครีมมี่สุดๆอร่อยอ่ะชะนีนะคะชะนีไข่ใช่ไหมเขาเรียกชะนีไข่แล้วก็ก้านยาวก็อร่อยหมอนทองก็อร่อยมากค่ะแต่ว่าต้องห้ามสุกนะคะเพราะว่าเนื้อมันเยอะเนื้อเยอะคนที่ชอบทานทุเรียนก็ต้องหมอนทองอ่ะเนอะคือราชินีสุดๆแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่อันนี้พอเวลายุ่มมันคือชอบกินทุเรียนลูกเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่เกินความพยายามพอได้ยุ่มใหญ่ๆโอ้โหเนื้อมันเยอะมันมีความรู้สึกถึงความอ้วนนะคะไม่ใช่อะไรเลยเขาก็เลยแบบว่าคนบ้านเราอ่ะจะเป็นด้วยกันไหมก็คือทุเรียนพรีเมียมไซส์ใหญ่ให้เขาไปส่วนนุ่นน่ะชอบกินไซส์ลูกประมาณไม่เกิน2กิโลค่ะมันจะแบบว่ายุ่มเล็กๆและชอบกินลุมเล็กๆ เวลาเขาแกะเนี่ยยุ่มใหญ่เนี่ยนุ่นให้คนอื่นไปเลยนะคะนุ่นขอเล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักอร่อยทานแล้วแบบรู้สึกดีชอบแบบขอยุ่มเล็กๆจริงๆชอบมากและยิ่งถ้าไม่มีเม็ดด้วยนะคุณปลายของยุ่มอ่ะปลายของภูอ่ะค่ะมันก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการด้วยนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะบริทโทตอตูคาเฟ่คาเฟ่ที่ริมทะเลที่เราสามารถสัมผัสความสุขกันได้เหมือนเดิมนะคะใครก็แล้วแต่จะพาใครไปท่องเที่ยวไปญาติอะไรต่างๆก็อย่าลืมนะคะบริทโทตอตูคาเฟ่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มก็พร้อมที่จะบริการให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะพิซซ่าคันโซเน่คลาสสิกที่มีที่นี่ที่เดียวอาหารไทยรสจัดจ้านกับเมนูทะเลเดือดตำยกครกก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหม้อดินโปรโมชั่นนะคะซัมเมอร์นี้ลด 10% ทันทีที่มีค่ายอดค่าใช้จ่าย800บาทขึ้นไปพิกัดโรงแรม The Beach Resort and Residence เปิดบริการ10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มใครสนใจ

0654313005 0654313005นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวนะคะช่วงเวลาตรงนี้ฝากถึงกาแฟดีๆแล้วกันนะคะกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มค่ะนะคะใครก็แล้วแต่ที่จะสัมผัสรสชาติเพื่อสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพก็อร่อยได้นะคะกาแฟนะคะที่เป็นสุดย่าหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพด้วยครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix มากกับกาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะด้วยกาแฟดีๆนะเพราะฉะนั้นกาแฟเขาทะลุแบล็คถุงซิปขนาด180กรัมสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและก็สารให้ความหวานด้วยนะคะกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้นะคะ0899672216 0775363999หรือว่าช่องทาง LINE นะคะพิมพ์เครื่องหมาย @ Coffee Farm พิมพ์เลยนะคะหรือสั่งออนไลน์เพจ Coffee Farm Thailand TikTok Shop นะคะ Shopee Lazada ครบถ้วนนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงดีๆและก็เดี๋ยวหลังงานเพลงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาเจอกันแชร์ความสุขมาไว้กับคนฟังที่เราฟัง2คลื่นนะคะทำอะไรก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีให้คิดดีพูดดีทำดีสบายใจคือสิ่งที่เราได้รับเลยทันทีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0 บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.

0: กันรถหายหมวกกันน็อกเซฟแบบปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพ.ร.ก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้2 ส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนางสาวรัชดากล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องออกพ.ร.ก.เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4 เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพ.ร.ก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20 ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ13,400,000 คนคนละ4,000 บาทจ่ายเดือนละ1,000 บาทเริ่ม1 มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดนายอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา13 นาฬิกาวันนี้และในเวลา15 นาฬิกาของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่

0: ที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
13: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
1: พร

ใครจะเปลี่ยนนะคะเราก็อาจจะห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาอยากเปลี่ยนแต่ตัวเราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีได้เปลี่ยนในทางที่ดีเปลี่ยนในทางที่ถูกต้องเปลี่ยนในทางที่มันไม่ผิดอะเนาะก็โอเคอยู่นะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นตรงนี้ดูแลกันในครึ่ง

ชั่วโมงสุดท้ายเพลงใหม่ๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังกันหน่อยนะคะวันนี้เย็นสบายนะคะขอแบบอวดหน่อยเถอะอวดฝนตกหน่อยวันนี้ทั้งชุมพรโพสต์ว่าดีใจจังเลยฝน

เหี่ยวทุกวันพอรดน้ำมันก็ชื่นขึ้นมาแล้วคิดดูดิถ้าเว้นสักวันสองวันตายค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจว่าเออนะเราตั้งใจปลูกนะผักสวนครัวมันยังทนไม่ไหวเลยอะค่ะคุณผู้ฟัง นั่นแหละคือสิ่งที่มันรู้สึกแบบดีใจอะชื่นใจนะคะพอได้ฝนมาน้ำเมื่อช่วงเช้านี้ในเมืองตกแบบก็เยอะนะบ้านที่นุ่นอยู่แบบเออแบบน้ำนี่คือเยอะเลยนะคะน้ำเข้าบ้านก็เยอะอยู่นะคะเย็นสบายวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าอ่ะมันเย็นสบายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราอารมณ์ดีด้วยค่ะอันนี้อารมณ์ดีเพราะความเย็นนะเวลาร้อนแล้วจะสังเกตไหมว่าคนเราอ่ะก็จะหงุดหงิดได้ง่ายอ่ะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเย็นสบายอ่ะอารมณ์ก็จะดีพลิ้วไหวไปตามสายลมเย็นๆมานะคะขอให้ฝนตกบ้างเนอะใครที่รอฟ้ารอฝนขอให้ตกไปถึงทุกๆคนเลยค่ะ

เวลาเราเห็นใครเขารักกันเนี่ยเราก็ชื่นใจนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกๆคนได้นะคะอย่างน้อยแล้วความรักมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนุ่นนี่ก็รักแมว คือเลี้ยงแมวนะเป็นทาสแมวที่แบบเวลาเหนื่อยๆสังเกตไหมคะกลับบ้านไปบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจไปหมดซะทุกอย่างนะคะแต่บางส่วนน่ะในชีวิตเราอ่ะมันก็เติมเต็มได้นะคะแต่บางครั้งนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจอันนั้นก็ไม่ถูกใจอันโน้นคือถ้าอยู่นอกเหนือปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็ต้องปล่อยวางอย่างเดียวเท่านั้นเลยล่ะค่ะถูกไหมเอาที่คุมได้เอาที่ดีเอาที่สบายใจอันไหนไม่สบายใจก็ละละวางๆไปบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติถ้าคิดถ้าเครียดทุกเรื่องเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรเรี่ยวแรงมันก็หมดค่ะมันบั่นทอนกำลังใจสุดๆไปเลยล่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะในช่วงท้ายรายการอยากฝากไว้ถึงใครก็แล้วแต่ที่เป็นสายทำความสะอาดขจัดคราบนะคะล้างรถล้างบ้านล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์นุ่นมีตัวช่วยแบบเจ๋งๆเลยนะคะ

คราบฝังแน่นเหรอล้างยากหรือเปล่าใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นำเสนอเลยค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ค่ะพิเศษยังไงพิเศษค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบนะคะเปลี่ยนหัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ยุ่งยากความดันสูงแรงดันดีโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมอุ้ยล้างรถก็ดีต่อใจเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนด้วยกันนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทโทรวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะ890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้แต่นะคะคุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรับประกัน2ปีเต็มแถมเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยนะคะ026660008 026660008โปรนี้แรงจริงค่ะคุ้มจริงอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะคุณขาฝากไว้นะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆของรายการออนแอร์ตรงนี้อะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่เติมเต็มความสุขนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะช่วงท้ายรายการเติมเต็มพลังดีให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเดี๋ยวช่วงเวลาต่อไปพบเจอกับพี่เชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศัตและขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออกบ้างร้อนอบอ้าวบ้างก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสุขภาพของเราทำงานหนักทำงานเหนื่อยอย่าลืมจัดเวลาไปพักนะจัดเวลาไปออกกำลังกายเพราะว่าเขาบอกว่าเงินหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูแลตัวเองยามป่วยหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปด้วยกันทำงานที่เรารักด้วยเลี้ยงดูคนที่เรารักด้วยจัดเวลาดูแลตัวเองด้วยออกกำลังกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะ8โมงครึ่งกับนพรราชยุราดีเจนุ่นค่ะลากันไปก่อนนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net

0: และ Mcot Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย่ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
12: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
13: ยั่วโมโหหรอ
12: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
13: ้ไม่รู้ไม่ฉี

0: ้ย
1: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มัทุราวิภาพถวัตค่ะก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะมาพบปะกันบ้างที่อสมทชุมพร FM 90.75 MHz แล้วก็ 104.75 MHz นะได้ยินไปถึงทะลุไปถึงบ้านที่ละแมด้วยรู้ทะลุไปถึงบ้านคุณผู้ฟังระนองบางส่วนนะประจบคีรีขันก็ได้ยินนะบางส่วนนะคะพอติดกับบางเบิร์ดอะไรประมาณนี้นะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจอยู่กับเชอรี่มัทุราแล้วก็อยู่กับสบู่เพศัตว์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ดูคุณผู้ฟังขอเพลงนะคะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าติดกันตรึมไปหมดเลยนะคะของานเพลงมาเยอะนะคะสื่อสารให้ไม่ทันขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะจากเพื่อนที่สาพลีน้องดวงปทิวว่าขอบคุณคนที่ขอเพลงให้นะคะแล้วก็คุณเรวัตทุ่งคานะยิงมาไม่ได้รับด้วยนะคะว่าติดต่อหลายทางมากเลยป้าลองปักน้ำอันนี้ก็ทางไลน์นะมาส่งสายเอ้วันนี้วันไหนยุ่งมากเลยพี่เอียดพี่หมูสวีด้วยพี่เอียดนี่ก็ไม่ได้รับสายเลยนะคะพี่หมูสวีลูกขึ้นพร้าวอยู่เปล่าเช่นเดียวกับคุณเรวัตนะท่าแซะด้วยน้องลูกปลานี้ทุกวันนะคะน้องนัดในเมืองก็ทุกวันค่ะของงานเพลงพี่นัดทุ่งตะโกด้วยนะคะหนุ่มบางลึกหนึ่งค่ะวันนี้สื่อสารนะแล้วก็หนุ่มน้องใหญ่จะขอเพลงก็ยังไม่ได้สื่อสารเลยนะคะจากละแม่ด้วยพี่อิดหลังสวนแน่นอนค่ะความสุขง่ายๆนะเป็นงานเพลงของวงมันดีก็เป็นงานเพลงที่สื่อสารมาจากหนุ่มบางลึกนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงยำเป็นปีนต้นงิ้วของดวงตาคงทองแล้วก็นิดหน่อยโจ้บัวสิทธิ์อันนี้พี่อีทนะคะรักขาวหลังสวนสื่อสารมาค่ะแล้วก็น้องนัดด้วยนะคะฟังร่วมกันไม่ใช่อะไรว่าอ่านมากเขาขอเพลงไม่ทันนะคะแต่ว่านี่ทันเสมอค่ะแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องหรือว่าลมจะแรงหรือว่าไม่มีลมเลยเนี่ยแน่นอนแป้งเย็นเพศัตว์ยินดีรับใช้ความหอมของเขาเนี่ยมี3กลิ่นชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนลับหน้าค้นหาสเกลปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนเลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังฝากไปด้วยนะให้ใช้กันได้ทุกหน้าเลยชื่นใจจริงๆนะปากนะในช่วงนี้เดี๋ยวให้ไปฟังงานเพลงก่อนดีกว่าโอ้โหคนสื่อสารมาก็รวมๆฟังกันไปนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่แล้วหอมไกลไปถึงข้างบ้านมี2สี2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนหอมนวลละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะคุณฟังอาบบ้านนี้ก็หอมไกลไปถึงบ้านนู่นบ้านข้างบ้านลองพิสูจน์ดูนะคะว่าเขาจะหอมไหม ก็คือได้กลิ่นเขาอยู่ใต้ลมอะไรประมาณนี้นะคะคุณฟังในช่วงนี้นะคะอ๋อที่ถามมาหรอที่ละแมที่ละแมหรอเดี๋ยวก่อนนะคะละแมเหรอคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะคะของจังหวัดชุมพรเนี่ยวันที่7นะคะที่อำเภอนะสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ว่าการอำเภอละแมค่ะวันที่8ก็พัดโต๊ะนะคะคุณฟังเขาถามเพื่อนที่พัดโต๊ะก็ตื่นแล้วบอกในช่วงนี้นะคะเราก็ใช้ไฟฟ้ากันเยอะมากเลยนะไฟฟ้าที่ประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ไหมแต่ว่ามันประหยัดไม่ไหวนะบางครั้งมันก็จะสโตรกเอาทำไงล่ะก็ต้องดูว่าเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยนะแอร์มาแล้วเนี่ยแอร์ใหม่เหอะมากเลยแอร์เก่ามันเสียนะคะก็ไปซื้อใหม่มานี่ว่าจะลดภาระสักหน่อยหนึ่งก็เปิดพัดลมร่วมด้วยนะคุณฟังสัก20นาทีเปิดพัดลมเนี่ยเราก็เปิดแอร์ไปด้วยนะคะให้ความเย็นเยอะเลยนะคะแล้วพอสักชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ปิดแอร์นะคะแล้วก็นอนเปิดแต่พัดลมเนี่ยนอนได้ทั้งคืนค่ะนะคะสิ่งที่พลังงานใช้พลังงานสูงสุดภายในบ้านหรอแน่นอนนะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของคุณยายนั่นเองเครื่องซักผ้าของพวกเรานี่แหละโอ้โหกินไฟจริงๆนะคะเครื่องปรับอากาศก็อันดับ3เองค่ะนะถ้าเปิดพัดลมร่วมด้วยแล้วก็เปิดไว้สัก2ชั่วโมงแล้วปิดนะอย่างที่ย้ำนะคะแล้วก็เปิดพัดลมนอนโอเคได้เลยแต่รีดนี่ก็โอ้โหรีดกันทั้งวันแล้วไม่รีดนะที่บ้านจะบอกให้หม้อหุงข้าวก็กินไฟเหมือนกันนะคะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ย5เลยแหละแล้วก็มีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องเป่าผมไมโครเวฟค่ะนะบอกไว้จะได้ไม่ต้องใช้นะ อ่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาก่อนดีกว่านะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะในช่วงนี้นะคะฝากแป้งเย็นเพสัตเอาไว้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะอย่าลืมว่ามี2 2 4อันนั้นแป้งสบู่นะคะส่วนแป้งเย็นเพสัตชิมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเน้นนับหน้าคนหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: เยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตูนสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากสส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยมีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งตนได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ในวันพรุ่งนี้มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดในช่วงใดเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาในการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะการส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนินโยที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
6: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้พูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะหลังจากหยุดยาวกันมานะคะวันนี้วันอังคารที่5พฤษภาคม2569ค่ะเจอกันนะคะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนเราอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 น.ถึง12 น.โดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะอยากฟังเพลงอะไรวันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลย2เลขหมายค่ะ0775-04-101และ0775-1453นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000แล้วก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร5ค่ะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้ด้วยราคาน้ำมันกันนะคะหลากหลายสถานีหลากหลายปั๊มนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือเปล่าติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับราคาน้ำมันประจำวันที่5พฤษภาคม2569ไปที่ปตท.เลยค่ะที่แรกนะคะราคาแก๊สฮอล์95ค่ะอยู่ที่43.30 บาทแก๊สฮอล์ E20 36.30 บาทแก๊สฮอล์ E85 32.24 บาทแก๊สฮอล์91 42.93 บาทเบนซิน95 52.89 บาทแก๊ส NGV 17 บาทดีเซลพรีเมียม62.10 บาทดีเซล40.80 บาทค่ะดีเซล B20 33.80 บาทและซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สฮอล์95 52.39 บาทที่บางจากนะคะแก๊สฮอล์95 43.30 บาทแก๊สฮอล์ E20 36.30 บาทแก๊สฮอล์ E85 32.24 บาทค่ะแก๊สฮอล์91 42.93 บาทดีเซลพรีเมียม62.10 บาทดีเซล40.80 บาทค่ะดีเซล B20 33.80 บาทและแก๊สฮอล์95พรีเมียมนะคะ56.04 บาทค่ะที่เชลค่ะแก๊สฮอล์95 43.80 บาทแก๊สฮอล์ E20 36.80 บาทแก๊สฮอล์91 43.10 บาทเชล V Power แก๊สฮอล์95 49.84 บาทค่ะเชลฟิวเชฟดีเซล40.80 บาทแล้วก็เชลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาท

ที่คราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 43บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 36บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท93สตางค์เบนซิน95 56บาท.01สตางค์ดีเซล

13สตางค์แล้วก็ดีเซล40บาท80สตางค์นะคะและที่ PT นะคะที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 43บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 36บาท30สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 42บาท93สตางค์เบนซิน95 53บาท39สตางค์ดีเซล40บาท80สตางค์แล้วก็ดีเซล B20 33บาท80สตางค์นะคะนั่นคือราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดประจำวันที่5พฤษภาคม2569ค่ะฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะอำเภออื่นๆเป็นยังไงบ้างแต่ในอำเภอเมืองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี5ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะคะเป็นพายุหรือเปล่าหรือว่ามีอิทธิพลจากอะไรนะคะหรือว่าฝนเทียมหรือยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเรามาติดตามกันนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามข่าวสารและบุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันโดยเฉพาะเรื่องราวของอบจครับเยาวชนและประชาชนประจำปี2569ช่วงหน้ามีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะไปฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ช่วงที่2ค่ะช่วงที่2ของรายการอบจพบประชาชนนะคะอยู่กับปุ้ยค่ะ 11:29 นะคะวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ค่ะมีประกาศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะออกกันมาแล้วนะคะสำหรับระเบียบการแข่งขันกีฬาอบจคัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะซึ่งก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมนะคะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันค่ะปีนี้เช่นเคยเรามีการแข่งขันกีฬาอบจคัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปีนี้นะคะมีกีฬาฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อแล้วก็เปตองนะคะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะสมัครแล้วก็พร้อมหลักฐานนะคะใบสมัครเขาให้ครบถ้วนนะคะภายในวันที่11พฤษภาคมค่ะในเวลา16:30 นนะคะวันที่11พฤษภาคมเนี่ยต้อง

เสร็จสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราจะมี ID card ให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันให้กับนักกีฬานะคะทุกประเภทกีฬานะเพราะฉะนั้นในวันที่11นะวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนะคะต้องสมัครพร้อมส่งหลักฐานครบถ้วนแล้วนะคะส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหรือโทรศัพท์ที่เบอร์077-507-140ค่ะ077-507-140นะคะศึกษาระเบียบกติกาการแข่งขันแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาฝ่ายการกีฬาโทรศัพท์077-613-103ค่ะ077-613-103นะคะปีนี้เราก็แข่งกันหลากหลายสนามเช่นเดิมนะคะแต่ก็มีเพิ่มมา1สนามค่ะก็คือสนามที่หนองใหญ่นะคะสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ได้ร่วมส่งชื่อกันเข้ามาแล้วนะคะชื่อที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรตั้งนะคะถ้าทางคณะกรรมการเลือกชื่อไหนนะคะชื่อนั้นจะได้รับเงินรางวัล นะคะ5,000 บาทเลยนะคะสำหรับการตั้งชื่อสนามค่ะปีนี้5สนามด้วยกันนะคะก็สนามฟุตบอลนะคะที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะสนามที่อบต.นาศักนะคะสนามที่เทศบาลท่าแซะนะคะแล้วก็สนามที่หลังสวนนะคะสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนนะคะ5สนามด้วยกันสำหรับในปีนี้นะคะการแข่งขันจะเริ่มต้นนะคะพิธีเปิดค่ะวันที่23พฤษภาคมนะคะ2569นะคะเรามีพิธีเปิดกันตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะแล้วก็จะเริ่มการแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนะคะเกือบๆ1เดือนนะคะในการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะเรามีงานแถลงข่าวกันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะช่วงเวลา 8:00 นะคะที่ศูนย์อาคารแปดเหลี่ยมค่ะที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมงานหรือว่าส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะรีบๆเลยค่ะเราปิดรับสมัครในวันที่11พฤษภาคมค่ะและในการจับฉลากแบ่งสายนะคะวันที่15นะคะแถลงข่าวแล้วเราก็จะจับฉลากแบ่งสายแล้วก็จะแจก ID card สำหรับนักกีฬาทุกประเภทนะคะในช่วงนี้ติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะเมื่อเช้านี้เวลา9นาฬิกานะคะธนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะไปรับโล่กันที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรค่ะเมื่อเช้านี้ท่านนพรอุสิตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ไปรับโล่นะคะยังมีข่าวสารที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับสายด่วน1669นะคะตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะมีประกาศแจ้งเตือนนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าแจ้งพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปเนี่ยทางศูนย์รับแจ้งเหตุ1669อบจ.ชุมพรก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบสายด่วน1669เป็นระบบดิจิตอลนะคะทำให้หมายเลข1669เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวถ้าเมื่อวานนี้ก็มีเบอร์สำรองกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยเปิดใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะปรับเปลี่ยนเป็นระบบสายด่วนเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะข่าวสารนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะขอบคุณสายจากพี่สาวทุ่งตะโกด้วยขอเพลงคิดถึงกันเข้ามานะคะยังขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่077-504-101และ077-511-453พักฟังเพลงกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: เอาละค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใครมาไขข้อข้องใจกันสำหรับเมื่อเช้านี้ที่ฝนตกหนักมากที่ชุมพรนะคะเป็นลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่5พฤษภาคม2569กันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ขออภัยค่ะจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือขออภัยค่ะเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันในช่วงวันที่6ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยรายภาคกันนะคะ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะสำหรับประเทศไทยในวันนี้ค่ะวันที่5พฤษภาคม2569ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมได้นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th และที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะในการติดตามรับฟังรับชมรายการอบจ.พบประชาชนนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะวันจันทร์และวันอังคารพูดคุยกับปุ้ยนะคะวันพุธคุยกับพี่แอนวันพฤหัสและวันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะก็ติดตามกันในรายการอบจพบประชาชนนะคะสลับมุนสับเปลี่ยนกันไปนะคะ3คนนี้ในรายการนะคะพูดคุยข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็ติดตามรายการกันได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะพรุ่งนี้พูดคุยกับพี่แอนนะคะวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Concord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: ครม.จ่อถกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยันจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าบรรเทาเดือดร้อนและด้านพลังงานสะอาดเร่งล่าตัว4 คนร้ายแต่งชุดช่างไฟพร้อมอาวุธครบมือดักยิงถล่มรถตำรวจขณะเดินทางกลับบ้านจนเสีย

0: ชีวิตคาดฝีมือกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่รัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณเชื่อคณะกรรมการพิจารณาดูมาดีแล้วเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วบริษัทกาวยาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดเส้นคลิปกาวยาแนวงานสงกรานต์พระประแดงจ่อโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดเมื่อกองทัพสหรัฐทำลายเรือเร็วของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิสันดาราการทองลิ่มพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเราจะสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเขาเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนะคะนายกก็กล่าวเพียงว่าไม่มีค่ะส่วนฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่นายกไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้จะมีการรับทราบมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44รวมถึงที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาบริหารวิกฤตระลอกใหม่ที่เป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงกรณีที่ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44หรือไม่ว่าเข้านะคะวันนี้ซึ่งหลังพิจารณาแล้วตนก็จะเปิดเผยรายละเอียดค่ะพอไปถามถึงท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเรายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะทำยังไงนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นพอถามว่าจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์หรือไม่นายศรีหศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามค่ะก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อจะร่วมประชุมครม.ทันทีค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะวันนี้ครม.ก็มีการจะหารือเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดาบอกว่านำมาใช้2ส่วนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรไปพร้อมๆกับการสร้างฐานพลังงาน

0: สู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปเป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดสำหรับการออกพรก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพรบ.ได้ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบนางสาวรัชดาก็ระบุนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบและมีความจำเป็นจะต้องออกเป็นพรก.แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าความโปร่งใสเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งงบประมาณของพรก.เงินกู้ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไปค่ะ
1: มาดูทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะคะเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพรก.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000,000 บาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประชาชนมีความกังวลใจเนื่องจากมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งนึงเหมือนโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาคราวนี้แม้ว่าเงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดค่ะประการแรกแม้นายเอกนิติธรรมประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแหพุ่งนะคะเช่นหากการลงทะเบียนแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ได้รับผลกระทบประการที่2ก็มองว่าจะมีประชาชนที่ตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่จะมีตัวแทนเข้าพบทีมครม.งาวันพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้เพราะว่าโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะวันนี้ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่สั่งย้ายนายราเชนศิลปารายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วและการโยกย้ายนายราเชนก่อนจะโยกย้ายก็ได้ปรึกษาปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือ

0: ได้นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการส่วนตัวนายสุริยะบอกว่าความจริงตนเองชี้แจงไปแล้วแต่ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชนมีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนเองก็คือนายวุฒิภูมิจุรางกูลผู้บริหารสายการบินนกแอร์ซึ่งนายวุฒิภูมิติดต่อไปยังนายราเชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2568และตอนนั้นเองเนี่ยตนเองก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรต่อมาเมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนาราเชนบอกว่านายวุฒิภูมิพยายามโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเพื่อติดต่อซึ่งตรงนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อนก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อมีการโยกย้ายขอยืนยันว่าการที่หลานตนเองติดต่อนาราเชนโดยตรงแสดงว่าตนเองก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยมันไปตามขั้นตอนทางนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนาราเชนจึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานของตนเองค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะถล่มหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็

0: ข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น. ถึง 8:00 น.ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนตกต่ำค่ะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำนะคะจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าช่วงเวลาในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปที่จีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยก็มีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งตนเองก็ได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดช่วงไหนเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนออกไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้น้ำนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอตนเองก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
2: พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มสวนทุเรียนที่นครพนมนะคะได้รับผลกระทบต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามรวมถึงที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า200ถึง300ไร่ได้รับความเสียหายต้นทุเรียนหักโค่นหลายร้อยต้นค่ะมีลูกทุเรียนร่วงบางส่วนเป็นลูกทุเรียนที่เตรียมเก็บผลผลิตส่งขายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนอ่อนร่วงจำนวนมากก็สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยต่างเก็บผลผลิตในส่วนที่ขายได้ไปขายในราคาถูกค่ะแต่บางส่วนขายไม่ได้ก็

0: อีกทั้งราคาผลผลิตทุเรียนก็ยังตกต่ำขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ100-120 บาทเท่านั้นค่ะต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มค่ะส่วนชาวสวนทุเรียนต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนถือว่าต่ำนะคะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ100-120 บาทจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ200-300ที่สุพรรณบุรีก็เกิดเหตุพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากนับร้อยหลังคาเรือนทั้งไฟดับทั้งเสาไฟฟ้าโค่นจากลมแรงของพายุนะคะป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ล้มลงมาด้วยค่ะที่ตำบลนาโพหมู่ที่ซ่อนเรือนประชาชนมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะเส้นทางตลิ่งชันดอนเจดีเบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ากลัวนะคะตัวสั่นหมดเลยบางคนก็ยกมือไหว้เหนือหัวนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้หมดช่วยคุ้มครองตนและครอบครัวค่ะแม้ว่าลมจะพัดหลังคาบ้านหายไปแต่ว่าโชคดีที่คนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้าบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพายุเนี่ยพัดบางหลังนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะหลังคาปลิวไปทั้งหลังไฟดับบ้านเรือนเสียหายชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจมากวันนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะต้นไม้ล้มจากแรงพายุนะคะก็ไปฟาดหน้ารายเดอร์บาดเจ็บค่ะโดยต้นหางนกยูงริมถนนวังจันทร์หน้าศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ที่ยืนต้นแห้งตายล้มอย่างแรงค่ะเป็นขณะเดียวกับที่ไรเดอร์เนี่ยกำลังวิ่งผ่านมาพอดีนะคะก็ทำให้ถูกกิ่งหางนกยูงล้มใส่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเลือดออกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาก็เสียหายเล็กน้อยไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับขี่รถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดลมแรงจนต้นหางนกยูงที่แห้งล้มลงมาใส่ตนเองพอดีแต่ว่าตัวเองสวมหมวกกันน็อกมาค่ะจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่า 8-10 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัดก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลคอกสัตว์เลี้ยงส่วน 6-10 พฤษภาคมภาคใต้ตอนล่างก็ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูคดีของเบิร์ดวันว่างๆกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น

0: รีที่คีบกับกระดาษดองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วนะคะบริษัทกายาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดค่ะกรณีคลิปกายาแนวงานสงกรานต์พระประแดงค่ะจากคลิปวิดีโอของเบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปนำวัตถุผงสีขาวใส่ถุงกาวยาแนวมาประแป้งประชาชนในสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแนวไปพบพนักงานสอบสวนสอท.2ค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างนะคะบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเบิร์ดวันว่างๆจะชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์

0: และในถุงก็เป็นแค่แป้งก็ตามค่ะก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะทำได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอทนัดหมายให้เบิร์ดวันว่างๆเข้าให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.นะคะพลตำรวจรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทางบริษัทกาวยาแนลเนี่ยได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าได้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ1นะคะเรื่องนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนอันนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทกาวยาจะระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนการปิดกั้นช่องของเบิร์ดวันว่างๆนั้นได้เสนอกระทรวงดิจิทัลปิดไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2แพลตฟอร์มก็คือ X และ YouTube ที่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศส่วนใครที่แชร์คอนเทนต์ขยะของเบิร์ดวันว่างๆขอให้รีบลบนะคะเพราะการแชร์มีโทษเทียบเท่ากับการโพสต์เองค่ะขณะที่บริษัทเลื่อยยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้ประสานเข้าแจ้งความค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาค

ติดตามข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูสังกัดกอรมน.นราธิวาสเป็นพาหนะและอาวุธปืน M16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาสเขต5พรรคประชาชาติเหตุเกิดที่หน้าบ้านพักนะคะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ได้มีหมายเรียกนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชตามที่นายกมลศักดิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมทหารทั้งสองนายในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่ามาพบที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะซึ่งทั้งสองคนก็นัดหมายที่เข้าพบวันนี้10นาฬิกาโดยพลตำรวจตรีทะเรศในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านาวาเอกมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับทนายความโดยนาวาเอกมนตรีมาในชุดข้าราชการนาวิกโยธินสีกากีแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาตรีเดโชค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองโดยตามขั้นตอนที่มาพบพนักงานสอบสวนสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะขอหมายขังส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือหลบหนีหรือไม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชจะเป็นครั้งแรกที่ทหารทั้งสองนายปรากฏตัวหลังเกิดคดียิงนายกมลศักดิ์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาและทางผู้เสียหายเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบการใช้โทรศัพท์10หมายเลขที่เชื่อมั่นว่าเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างทีมยิงกับผู้บงการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายคดีเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ตามหมายจับได้5คนนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนก็คือนายทหารทั้ง2นายล่าสุดเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่แจ้งในรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนว่ามีหลักฐานใดส่วนใดเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวในส่วนใดนะคะและทราบว่านาวาเอกมนตรีกับนาวาตรีเดโชได้รับทราบจากข่าวสารและได้รับหมายเรียกเป็น

0: ที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งก็แจ้งนะคะว่าวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวทั้ง2คนค่ะ
1: จากคดียิงส.ส.มาที่คดียิงตำรวจนะคะจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าดักถล่มยิงรถยนต์ของดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีขณะกลับบ้านค่ะทำให้ดาบตำรวจมายากีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่4พฤษภาคมจากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมายากีขับรถยนต์จากสถานีตำรวจราตาปัญญังอำเภอยะริ่งด้วยรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอมายอพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็น4แยกผู้ตายชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรค่ะปรากฏว่าคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังจะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณ4แยกฝั่งที่ผู้ตายจะเลี้ยวซ้ายโดยคนร้ายแบ่งกำลัง2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะคะโดยอยู่กันคนละฝั่งถนนซ้ายขวาค่ะเมื่อคนร้ายเห็นรถของผู้ตายมาถึงและชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวคนร้ายทั้ง4คนก็หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ทันทีทั้งด้านหน้ารถยนต์และด้านข้างคนขับหลายนัดผู้ตายพยายามหนีออกมาจากรถแต่ก็ถูกคนร้ายเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจสภ.มายอและชุดสืบสวนของสภ.ปัตตานีค่ะได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีรวมถึงการแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ดาบตำรวจมายากีผู้ตายใช้เส้นทางด้วยนะคะโดยเริ่มจากสถานีตำรวจราตาปัญญังซึ่งเป็นที่ทำงานเพื่อหาตัวคนร้ายที่นอกเหนือจาก4คนร้ายที่ลงมือยิงค่ะเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่า4คนทำหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายเพื่อแจ้งให้กับมือปืนรู้นะคะคนร้ายเนี่ยได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านทำให้คนร้ายรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ตายค่ะแล้วก็ฉวยลงมือก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงการแต่งกายที่ผิดสังเกตด้วยค่ะ
2: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุธพลก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นค่ะ
1: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมใช้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และซีฮอคทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่พยายามเข้ามาขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรือเหล่านี้พยายามแทรกแซงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่เส้นทางนี้ถูกปิดกั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทเดินเรือเมอร์สของเดนมาร์กอย่างน้อย1ลำค่ะสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนอกจากเรือเร็ว7ลำที่ทรัมป์กล่าวถึงแล้วก็ยังมีการยิงขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านอีกหลายชุดกองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่มีเรือรบของตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
2: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานีรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเรา
5: ปักใต้บ้านเรา
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันเวลาเดิม 12:30 น.นะคะถึง 13:00 น.วันนี้วันอังคารที่5 พฤษภาคม 2569พบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
8: ดีเจสายหมอกธาริรัตน์ค่ะ
7: ค่ะเรา2คนจากทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะในการออกอากาศไปยังวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยนะคะสภาพอากาศนะคะในพื้นที่หรือว่าในจังหวัดที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างส่งข่าวให้เราสองคนทราบกันสักนิดหนึ่งส่วนเช้าวันนี้สุราษฎร์ธานีของเราบรรยากาศเป็นยังไงคะน้องหมออ
8: ึมครึมตั้งแต่เช้า
7: อึมครึมนะคะ
8: ใช่ค่ะ
7: พี่กระเพราขับรถมาก็มีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็หายไปในพริบตาค่ะแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆนะคะวันนี้ถือว่าสภาพอากาศไม่ได้ร้อนจัดมากๆในส่วนของตัวเมืองนะคะต่างอำเภอก็สภาพอากาศเป็นยังไงส่งข่าวให้เราทราบกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ FG ของเราเข้ามาแล้วค่ะน้องหมอทักทายกันก่อนเลย
8: สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มนะจ๊ะคนเดิมคนเก่าของเราค่ะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะทักทายมาทุกช่วงเวลาเลยรับฟังอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเลย
7: ใช่ค่ะ
8: สวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะน้องต้นน้ำก็เป็นเอฟซีตัวยงเหมือนกันที่รับฟังเกือบทั่วประเทศเลยนะคะ
7: โอ้ทั่วประเทศจริงๆน้องต้นน้ำ
8: ไปในงานตัวแบบทุกจังหวัดเลย
7: ค่ะไม่มีจังหวัดไหนไม่รู้จักน้องต้นน้ำนะคะ ขอบคุณมากๆน่ารักมากๆเลยรวมถึงทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยนะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทางเพจ Facebook นะคะของอสมทแต่ละจังหวัดค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วโลกใบนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงค่ะรายการปักใต้บ้านเรานะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางวิทยุอสมทเครือข่ายนะคะสำหรับรายการดีๆแบบนี้ก็เราจะนำข่าวของแต่ละจังหวัดนะคะที่พี่ๆน้องๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะส่งข่าวกันมาค่ะก็จะมาเล่ากันแบบสบายๆนะคะผลิตรายการโดยศูนย์วิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้มีหนึ่งเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องที่กระเพราอ่านแล้วรู้สึกว่าสนใจนะตอนแรกพี่กระเพราไม่แน่ใจว่าน้องหมอได้ดูข่าวหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของยอดพระเกศทองคำผ่านตาบ้างไหมคะ
8: ได้ยินได้ยิน
7: ใช่ไหมพี่กระเพราก็ผ่านตาแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องราวยังไงจนได้มาดูคลิปแล้วก็คลิปตอนที่เขากำลังใช้สว่านในการผ่าพระเกศทองคำอะแล้วก็เห็นแบบพอผ่าเสร็จปุ๊บนะคะคนที่ทำการเททองหล่อเนี่ย ถึงกับล้มทั้งยืนแล้วก็ร้องไห้เลยก็เลยสนใจว่าเอ๊ะที่มาของเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็เลยมีการตาม

0: ขาวแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมากันที่สุราษฎร์ธานีของเราก่อนช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเริ่มคึกคักนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้นักกีฬาแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางเข้ามาที่สุราษฎร์ธานีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ใช่
0: พอพี่กระเพาไปที่เกาะลำพูค่ะก็ที่เกาะลำพูเนี่ยก็เป็นสวนสาธารณะนะคะที่มีน้ำ อยู่ล้อมรอบค่ะคุณผู้ฟังคะเผื่อใครยังไม่เคยมีโอกาสได้มาเที่ยวสุราษฎร์นะคะเป็นเกาะที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะก็เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬา2ประเภทก็คือเจ็ตสกีแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดบอกน่าจะชอบเพราะว่าเห็นบ่นว่าอยากไปดูวอลเลย์อยู่ใช่ไหมวันนั้น
1: ใช่
0: ค่ะก็มีจัด2ที่นะคะที่เกาะลำพูก็เริ่มมีนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยค่ะมาดูพื้นที่จริงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็น้องๆหลายจังหวัดก็เริ่มเดินทางมาโดยรถบัสบ้างรถทัวร์บ้างมาด้วยสายการบินบ้างนะคะก็ยินดีต้อนรับทัพนักกีฬารวมถึงสตาฟโค้ชคณะเจ้าหน้าที่ผู้มาเยือนทุกท่านนะคะถ้าไม่นับสุราษฎร์ธานีก็ทั้งหมดอีก76จังหวัดค่ะที่จะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีนะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ซึ่งสุราษฎร์ธานีเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญชวนมาร่วมชมพิธีเปิดค่ะน้องหมอกวันที่7พฤษภาคมนะคะรับรองว่าพิธีเปิดยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีศิลปินตัวทอยค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับนักกีฬานะคะผู้มาเยือนแล้วก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยส่วนนักกีฬาจากทุกจังหวัดของภาคใต้นะคะสุราษฎร์ธานีก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมส่งกำลังใจแรงใจแรงเชียร์มาเชียร์น้องๆนักกีฬาของจังหวัดท่านกันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสมีเวลาค่ะน้องหมอกขับรถมาเนา
1: ะ
0: มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีนะคะมาชมมาเชียร์
1: ใช่ค่ะอยากให้มาชมสนามจริงที่จริงในการแข่งขันจริงๆนะคะจะได้อารมณ์อรรถรสอีกแบบ
0: ได้อรรถรสนะคะมาแบบติดขอบสนามกันเลย
1: และกีฬาเป็นอะไรที่เชียร์สนุกนะคะ
0: ใช่ค่ะ7-17พฤษภาคมนี้นะคะที่สุราษฎร์ธานีค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเราย
0: ังคงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีเรานะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่4พฤษภาคมนะคะเวลา 9:30 นาทีค่ะทางด้านนายจุมพุฒิวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่วัดบางใบไม้ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะภายในกิจกรรมเมื่อวานนี้ค่ะก็มีกิจกรรมบริการประชาชนนะคะอย่างเช่นการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดผมชายตรวจสุขภาพคัดกรองโรคค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอาสาพัฒนานะคะซึ่งก็ได้รับการร่วมมือร่วมใจนะคะจากพี่น้องจิตอาสาเนี่ยหลายท่านก็เลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมได้รับชมภาพอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งกิจกรรมในนั้นก็คือมีแบบนั่งเรือผ่านอุโมงจากน้องหมอกนะคะอุโมงจากหรือว่าอุโมงร้อยสายนะคะคลองร้อยสายค่ะใครที่อยู่สุราษฎร์ธานีนะคะต้องหาโอกาสไปกันสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นผู้นำในพิธีนะคะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็นำกล่าวคำปฏิญาณตนนะคะกับพี่น้องจิตอาสาทุกๆคนว่าเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะและทางด้านนางวีนาวรรณฉัตรสิริค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ถือโอกาสนี้นะคะในการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนจำนวน10ทุนด้วยนะคะก่อนที่จะร่วมปล่อยแถวจิตอาสาออกไปปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะทั้งการตรวจเยี่ยมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันเก็บขยะบริเวณคลองบางใบไม้เพื่อสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบให้กับชุมชนนะคะถือว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะในการทำความดีเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนกันเลยทีเดียวนะคะพอพูดถึงบางใบไม้เราสองคนรวมถึงน้องหนุ่มด้วยนะคะก็มีนัดกันที่จะลงพื้นที่ไปที่บางใบไม้นะคะน้องหมอกเราจะไปกันที่ตลาดน้ำประชารัฐนะคะตลาดประชารัฐค่ะที่อยู่ในวัดบางใบไม้

0: ไม่นะคะชาวสุราษฎร์ก็คงจะส่วนใหญ่ก็คงจะไปกันแล้วที่นี่ถือว่าเป็นกรีนมาร์เก็ตก็ว่าได้เนา
1: ะ
0: เป็นตลาดชุมชนอีกที่นึงนะคะที่มีทุกวันอาทิตย์นะช่วงเช้าเลยไปเดินกันก็จะได้ของกินแบบของบ้านๆอะไรเงี้ยอาหารอร่อยอร่อยของพื้นบ้านใช่แล้วค่ะที่มีชาวบ้านละแวกนั้นนะคะมาจำหน่ายกันเองค่ะแล้วก็มีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปชมตลาดกันนะคะติดตามว่าจะเป็นเทปรายการวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องรอติดตามกันค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะไปกันต่อที่จังหวัดที่ไหนคะน้องหมอ
1: ไปกันที่นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้มี2ข่าวเลยค่ะจากนครศรีธรรมราชนะคะโดยที่ข่าวแรกค่ะขอเป็นข่าวดีๆก่อนแล้วกัน
0: อุ๊ยมีข่าวไม่ดีด้วยเหรอ
1: ใช่ขอเป็นข่าวดีๆก่อน
0: โอเคค่ะอยากฟังข่าวดีละ
1: ค่ะข่าวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเป็นเกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้นำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านค่ะเป็นการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงนะคะเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีน้องๆนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด54คนค่ะครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จนถึงระดับชั้นศึกษาเป็นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เลยนะคะแล้วก็มีระดับชั้นปริญญาตรีด้วยกิจกรรมค่ะก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบคอบค่ะทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานทางการเกษตรและก็การทำงานเป็นทีมนะคะตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์กรนะคะนำความรู้ต่างๆจากองค์กรเนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งทางนี้นะคะน้องๆนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถนำความรู้และก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ด้านเกษตรกรเกษตรกรรมตามท้องถิ่นตามพื้นบ้านของเราด้วยโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและก็นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะต่อไปก็ยังอยู่กันที่นครศรีข่าวดีแล้ว ต่อไปเป็นข่าวไม่ดีหรอ
1: ก็เป็นข่าวที่เราได้ยินบ่อยๆเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
0: oh.
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: okay.
1: ค่ะต่อไปค่ะก็ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชกันเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับยาเสพติดกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอบางขันนะคะมีข่าวออกมาบอกว่าได้มีการเรียกรับเงินของผู้ต้องหาเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านค่ะมีการเรียกเงินนะคะจากผู้ต้องหาหรือว่าที่เรียกง่ายๆคือติดสินบนเจ้าพนักงานที่เราได้ยินกันประจำนะคะค่ะเป็นข่าวที่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบบางคนสายหน้าเลยข่าวยาเสพติดอีกแล้วนะคะเป็นกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของอำเภอบางขันเนี่ยบุกจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะเมื่อวันที่23เมษายน2519ที่ผ่านมานะคะจากกรณีเพจดังค่ะได้โพสต์คลิปบน Facebook นะคะแล้วก็ได้ระบุอ้างผู้ใหญ่ในอำเภอนะคะมาขอแลกเงินไม่ดำเนินคดียาที่บางขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็มีการสรุปออกมาซึ่งข่าวนี้นะคะพี่กระเพาะถ้าสังเกตจริงๆก็มีเกือบทุกพื้นที
0: ่
1: ที่คนในชุมชนมีเส้น
0: เยอะด้วยนะ
1: เยอะด้วยมีเส้นมีสายแบบ
0: อ้างชื่อคนนู้นคนนี
1: ้ใช่นะคะเพื่อรับเงินแล้วก็ปิดไปไม่ดำเนินคดีนะคะ
0: ปิดปาก
1: ใช่ปิดปากไปนะคะซึ่งในเคสนี้นะคะข่าวนี้เนี่ยได้มีชุดปฏิบัติการของอำเภอบางขันนี่แหละค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จับกลุ่มนายวอนะคะนามสมมุติว่านายวอในคดีที่มียาเสพติดยาบ้าแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยค่ะซึ่งได้มีการเข้าจับกลุ่มตัวนะคะและผู้ต้องหาเนี่ยก็จับกุมพร้อมกับของกลางแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแล้วพบว่านะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการมีการสนทนากับภรรยาของผู้ต้องหาพูดนะคะเปรียบเสมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจรจาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์และจะไม่ดำเนินคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นการพูดคุยกันประมาณนี้ซึ่งทางนี้นะคะมีการสอบสวนเพราะว่าภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดร่วมด้วยซึ่งบทสนทนาของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ยดังกล่าวนะคะที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยนำไปขยายผลแล้วก็อาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับภรรยาผู้ต้องหาอีกด้วยหรือว่านำไปขยายผลหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดของยาเสพติดนะคะซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายมากๆเลยแล้วก็มีการตรวจสอบ

0: คะบอกว่าการทำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการปรึกษากับปลัดอำเภอหรือว่าหัวหน้าชุดอาจจะเหมือนมีความเข้าใจผิดกันนะคะเป็นข้อมูลที่เปรียบเสมือนการหาผลประโยชน์นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบนะคะว่ายังไม่มีการพบสลิปการโอนเงินหรือว่าการส่งมอบทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะแต่ตอนนี้คดีก็คือนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเคสแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะเน้นย้ำแล้วก็กำชับเลยค่ะให้ทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะคะดำเนินการตามอำนาจที่มีตามกฎหมายแล้วก็ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้โดยเด็ดขาดเลยค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องอยู่ที่ระดับผู้บริหารที่สูงกว่าเนี่ยก็จะต้องเอาผิดเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้อย่างจริงจังด้วยนะสมมติว่าเจอแล้ว1เคสเนี่ยก็ต้องลงโทษแบบจริงจังนะคะเพื่อให้คนอื่นต่อๆไปเนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำแบบนี้อีกเนาะเป็นเพราะว่าบางทีก็ต้องยอมรับนะคะว่าการดูแลหรือว่าการลงโทษตามสายงานเนี่ยบางทีก็หละหลวมนะคะหละหลวมก็เลยทำให้มีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเรื่อยๆหรือบางทีก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันพอเป็นประโยชน์ร่วมกันปุ๊บเนี่ยอ่ะได้ประโยชน์ร่วมกันไงน้องหมอก็เลยมองผ่านนะคะมองผ่านก็คิดซะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่แบบนี้ค่ะนะคะเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้ค่ะพี่ฟัง
0: ปัญหาเสพยาเสพติดก็ยังเจออยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันไม่หมดไปสักทีอะค่ะ
1: ถ้าถูกแบบเอาจริงเอาจังกันแบบจริงๆอะปัญหาเหล่านี้มันก็จะต้องน้อยลงอะนะคะมันก็คงไม่มีซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ดิววิรงรองนะคะที่ส่งข่าวมาให้กับเราสองคนค่ะ
2: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่จรินทร์มณีรัตน์ค่ะน้องเตด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่วารีหมวดปลานะคะมาเป็นคู่ค่ะรอบนี้มาเป็นคู่จ้ะพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีนะคะเนี่ยพี่เอียดบอกว่าอะไรน้องสายหมอกตอนเวลานี้ที่บ้านที่สระแก้วอากาศร้อนมากเลยนะคะ
1: โอ้อากาศร้อน
0: อ้าวมากๆเลยนะคะอ๋อแสดงว่าอาจจะมีฝนนะอาจจะมีฝนประมาณนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะทานข้าวหรือยังยังเลยค่ะน้องหมอกินแล้วยัง
1: ยัง
0: ยังยังอิ่มทิพย์อยู่ค่ะเราสองคนอิ่มทิพย์กันอยู่นะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามด้วยจ้ะอยากฟังลมความคิดถึงเดี๋ยวตอนบ่ายกระเพาเปิดให้นะพี่ติ๊กอยากเป็น FC พี่ๆจราจรที่กาญจนบุรีเลยนะนี่ถ้าพี่ติ๊กขี่รถไม่มีใบขับขี่ไม่แน่ใจถูกเรียกว่านะ
1: ไว
0: ้แอบแซวแอบแซวเป็นขวัญใจเลยเนี่ยพี่ติ๊กคนงามเนี่ยกลับไปที่พัทลุงกันค่ะพัทลุงนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทั้ง11อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเจอกันทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั้ง11อำเภอเลยมาพูดถึงข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะน้องหมอกเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีของเราหรือจังหวัดอื่นๆนะมันเป็นโครงการทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมีโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าในราคาพิเศษให้พี่น้องประชาชนได้ไปซื้อของในราคาพิเศษราคาถูกนะคะพวกของอุปโภคบริโภคต่างๆน้ำปลาน้ำมันข้าวสารไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพซึ่งก็จะมีขึ้นทุกวันศุกร์นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพราะฉะนั้นวันศุกร์ช่วงเช้าก็ไปรออุดหนุนกันได้เลยค่ะมาติดตามข่าวนี้ที่จังหวัดพัทลุงกันนะคะ
2: จังหวัดพัทลุงเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดให้ประชาชนทั้ง11อำเภอจับจ่ายสินค้าราคาถูกรวมทั้งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าเกษตรจากชุมชนนาทีว่าการอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการ

0: คลื่อนจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดพร้อมนางสรุดาอินประพันธ์ในอำเภอเมืองพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหลายหน่วยงานโครงการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยจัดกิจกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวพร้อมกันในวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและดำเนินการต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ดังนั้นอำเภอเมืองพัทลุงจึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวณที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุงโดยในวันนี้อำเภอเมืองพัทลุงนำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาพิเศษควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าโดยมีไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายขณะเดียวกันมีสินค้าประเภทผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดรวมถึงสินค้าประเภทอาหารแห้งนอกจากนี้ทางอำเภอเมืองพัทลุงได้นำสินค้าทางด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนในพื้นที่แห่งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งซึ่งมีชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุงในวันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งประชาชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มโอท็อปและสินค้าเกษตรจะมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนส่วนภาคธุรกิจและห้างค้าปลีกได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภครวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นและในวันนี้ทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดให้ประชาชนได้จับจ่ายกฤษณิพานิลเคจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ขอบคุณพี่จ๋านะคะจากสมทจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะวันศุกร์นี้นะคะใครที่ไม่ทันศุกร์ที่แล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมีศุกร์ที่แล้วเป็นครั้งแรกนะคะทุกวันศุกร์ค่ะจนตลอดเดือนพฤษภาคมเลยศุกร์นี้ก็คือศุกร์ที่8พฤษภาคมนะคะใครที่ไปช็อปไม่ทันก็สามารถไปช็อปได้นะคะในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ค่ะมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เลือกกันเหมือนกับที่นายสุราษฎร์ก็ไปหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะอยู่อำเภอเมืองก็หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยบ้านน้องหมอกที่ไหนนะ
2: ที่อำเภอเหมือนกันค่ะ
1: ที่อำเภอเวียงสะนะคะก็ไปหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงสะได้ค่ะทุกวันศุกร์ค่ะ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
4: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สุดท้ายท้ายสุดนะคะน้องหมอกเคยได้ยินสุภาษิตไทยนะคะที่เขาบอกว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟ
2: เคยได้ยิน
1: ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
2: ค่ะ
1: นะคะเป็นสำนวนเป็นสุภาษิตที่มีการเปรียบเปรยถึงคนที่มีความดียึดมั่นในความจริงแล้วก็ความถูกต้องนะคะย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะอุปสรรคหรือการพิสูจน์นะคะเหมือนทองคำแท้ที่แม้จะผ่านการเผาไฟก็ยังคงเป็นทองคำที่มีค่าทองก็คือทองนะคะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้นึกถึงข่าวนี้แหละค่ะที่เปรยไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงตามข่าวกันอยู่แหละเนาะเรื่องของพระเกศทองคำนะคะที่เป็นข่าวอันยกใหญ่เลยค่ะน้องหมอกได้ตามข่าวนี้ไหม
2: ได้ทูผ่านๆเลยค่ะแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดมันที่บอกไว้ว่าไม่ได้สนใจตอนแรกนะแต่พอหลังๆเนี่ยอุ้ยน่าสนใจ
1: ใช่คร่าวๆก็คือว่าเดิมทีเนี่ยที่จังหวัดปทุมธานีที่วัดแห่งหนึ่งนะคะได้มีพิธีหล่อพระนะคะเป็นพระพุทธรูปทองคำนะคะแล้วก็ได้ อะไรนะจากญาติโยมจากพุทธศาสนิกชนนะคะที่มีความเชื่อความศรัทธาก็จะมาร่วมบริจาคมาร่วมบุญกันนะคะในการบริจาค

0: ทองคำเนี่ยค่ะนะคะซึ่งก็มามอบให้กับวัดเพื่อที่จะใช้ในการหลอมอะค่ะหลอมทองเนี่ยแล้วก็หยอดลงไปในพระเกศทองคำนะที่อยู่เหนือเศียรของพระพุทธรูปเนี่ยค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบุคคลหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเจ้าของทองนะคะที่ไปบริจาคให้กับวัดเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเดิมทีที่มาที่ไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องมาแบบเอาพระเกศเนี่ยไปแบบยังไงไปหาค่าทองคำที่ร้านทองอะว่ามันมีทองอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ไปตรวจสอบดู
0: ใช่ไปตรวจสอบดูนะคะทำไมมาที่มาของการไปตรวจสอบก็คือเขาบอกว่าเขาอะได้ดูคลิปโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันมีลักษณะของการที่แบบไม่มีทองอยู่จริงนะคะเป็นเศษทองบ้างทองหายไประหว่างจัดทำบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความเครือบแคลงใจว่าแล้วที่เราเคยบริจาคเนี่ยมันยังอยู่จริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: ค่ะก็เลยมีการตัดพระเกศเนี่ยไปให้กับที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะคะในการหาค่าน้ำหนักทองทำไปทำมาที่ร้านทองเขาก็บอกว่าเอาไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อะไรแล้วแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางร้านทองด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกเนี่ยทัวร์ก็ไปลงกับทางฝั่งคนหล่อเน
1: า
0: ะตอนนี้ทำไปทำมาทัวร์มันลงกับที่ร้านทองแล้วนะค่ะก็คือร้านทองก็บอกตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจากการที่เอ็กซเรย์เนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์ของทองเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการเอ็กซเรย์ร่างกายมนุษย์ที่จะเห็นด้านในอะไรทั้งหมดเป็นการเอ็กซเรย์เห็นเฉพาะแบบว่าด้านนอกอะไรอย่างนี้ไม่สามารถทะลุปกโปร่งเห็นไปถึงด้านในได้นะคะก็จากที่เห็นด้านนอกแล้วก็จากการประเมินด้านนอกหาค่าทองนู่นนี่นั่นก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่เศษทองเท่านั้นเองนะแล้วก็น้ำหนักมันก็ไม่ได้มากมามันเหมือนกับเป็นโลหะเป็นทองแดงเป็นอะไรสังกะสีอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเสี้ยว
0: ใช่ซึ่งไม่ใช่ทองคำอะไรอย่างนี้ก็เป็นข่าวยกใหญ่เลยก็โอ้ทองมันหายไประหว่างที่เททองหล่อหรือเปล่าทัวร์ก็ไปลงทางฝั่งคนเททองหล่อพระเนี่ยค่ะนะคะชื่อว่าคุณโต้งนะคะทำเอาเครียดเลยค่ะนะคะเพราะตัวเองมั่นใจว่าเอ้ยทำจริงๆรอจริงๆนะคะแต่มันก็มีกระบวนการของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางวัดทานเจ้าวาดเองก็ทราบเรื่องมาตลอดเนาะสุดท้ายที่สุดเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อแบบให้มันคลายข้อข้องใจทั้งหลายเพื่อให้ทุกคนสบายใจก็เลยมีการท้าทายกันให้ผ่านะคะใช่ค่ะผ่าพระเกศทองคำออกมาโอ้โห นาทีที่ใช้เครื่องตัดผ่าเนี่ยต้องบอกว่าล้มทั้งยืนเลยค่ะคุณโต้งที่เป็นช่างหล่อเนี่ยล้มทั้งยืนแล้วก็ร้องไห้เลยคือพ้นมนทินนะคะจากการที่บอกมีคนบอกเอาทองไปไหนอะไรเงี้ยสรุปว่าทองที่หล่อไว้น้ำหนัก50บาทยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่คือเอ็กซเรย์มันหาไม่เจอนะคะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเพราะเขาก็มั่นใจว่าเขาทำมันถูกต้องนะนะตอนนี้ก็ทางเจ้าอาวาสวัดเองก็มีการให้ทางร้านทองมาขอโทษขอโพยดูนี่นั่นกันไปนะคะก็เลยเป็นที่มาของสุภาษิตที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันหลังจากที่ทราบเรื่องก็บอกว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟนะคะคนทำความดีก็คือก็ยังคนเป็นคนดีเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะน้องหมอกวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาคุณผู้ฟังผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ทีมงานดีเจสายต้าขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมที่รับชมรายการด้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: นายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400,000 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและ ทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากนี้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวะออกหนังสือตามหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสุภมาศยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงฉลากสั่งสคบทั่วประเทศตรวจสอบถึงโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลว่าล่าสุดแม้มีการเคลียร์กันแล้วแต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีกดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยองค์อทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณ
6: จะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้

0: นี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน
9: ์ MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเราเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าๆนิดๆนะครับถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้งสองความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็น FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวของการเกษตรที่น่าสนใจเทคนิคการปลูกพืชต่างๆโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพืชน้ำท่วมดินและรากหน้ายืนต้นตายในช่วงของฤดูฝนนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีในช่วงนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับฝนเริ่มตกแล้วฉะนั้นการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของคุณคือสิ่งสำคัญมากๆนะครับอยากจะให้ต้นไม้มีผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพก็ต้องใส่ปุ๋ยที่ดีและปุ๋ยที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันนะครับเราเป็นปุ๋ยเคมีเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีฉะนั้นราคาไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับที่ร้านสอซับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอซับไพศาลในซอยอสและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับไปที่ร้านปุ๋ยถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้เลยเรามีประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพและปริมาณกันได้นะครับเอาละครับวันนี้อาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสพร้อมแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาตรงนี้นะครับในช่วงของอสมทเพื่อชุมชน 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะ

่วมขังแฉะนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมไม้ค้ำไม้ล้อมไม้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็จึงเป็นที่มาว่าก็จะเอามาบอกกล่าวเล่าสู่ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะครับนะหลายที่นะครับที่ผมเคยไปเป็นคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษานะครับและอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับน้ำท่วมแน่นแข็งนะครับน้ำท่วมนี่ท่วมแล้วทำยังไงทำจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณน้ำท่วมนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยบางคนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะครับอย่างสนามกอล์ฟนะพายเอิร์ธนะฮะหลายๆที่นะครับที่หรือชั้น7ของ The Imperial นะฮะซึ่งเป็นของแบงค์กรุงเทพนะครับเขาก็จะมีปัญหาเวลาดินที่ชื้นเปียกแฉะชื้นเปียกแฉะนี่นะน้ำที่ท่วมโคนต้นท่วมระบบรากออกซิเจนก็จะเข้ามาไม่ได้ทั่วถึงไม่เพียงพอทำให้รากพืชขาดออกซิเจนนะครับต้นมีอาการเหลืองนะฮะเพราะว่าช็อกนอกจากการเนี่ยหยุดกิจกรรมเพราะว่าเหมือนตัวเองจะตายนะฮะหรือบางคนอยู่ในภาวะที่ดินเปียกแฉะก็เป็นที่ชื่นชอบปรบปรานของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นศัตรูของโรคพืชนะครับสวัสดีคุณดีต่อใจสวัสดีคุณลินหูชงสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับขณะนี้77คนนะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ดอกผลเนี่ยสามารถที่จะหลุดร่วงใบหล่นร่วงได้ง่ายใบเหลืองนะยืนต้นตายถ้ามีอาการหนักแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นผมจะบอกให้ในสเต็ปแรกนะครับสมมติพื้นที่ที่เราปลูกหญ้านะท็อปหญ้าท็อปทรายปลูกหญ้าเขียวปลูกไม้เอาไม้ล้อมมาปลูกนะครับไม้ล้อมบางชนิดนี่ปลูกห่อตุ้มด้วยผ้ามุ้งเขียวแล้วไม่กรีดไม่แกะผ้ามุ้งเขียวนี่ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับเพราะว่าห่อรากไม่สามารถที่จะแผ่กระจายขยายออกไปหากินได้ไกลนะครับถ้าเราเอาตุ้มเขียวหรือสแลนออกเนี่ยรากเขาจะแผ่ไปได้ยาวไกลแล้วบางทีก็ไปโผล่พ้นไปสู่พื้นที่ดอนนะรากก็ไม่ถูกน้ำท่วมต้องเข้าใจนะฮะพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนการปลูกสนามหญ้าหรือในสวนผลหมากรากไม้มันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันนะแบบทุกที่ทุกทางมันก็จะมีเป็นแอ่งบ้างเป็นเนินบ้างเป็นเว้าบ้างแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่ซื้อมาหลายหมื่นบาทมันอยู่ตรงน้ำท่วมถ้าท่านแก้ไม่เป็นเนี่ยนะครับบางทีบนผิวดินเนี่ยไม่มีน้ำท่วมนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะฮะแต่ลูกค้าหลายรายเนี่ยปล่อยให้ต้นไม้โดนน้ำท่วมใต้ผิวดินนะท่วมขังยิ่งเป็นดินถมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นดินถมเป็นดินเหนียวนะครับฝนตกน้ำท่วมขังเฉอะแฉะดินเป็นกรดนะครับปลูกอะไรก็ตายนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ว่างๆหรือนะฮะท่านที่รู้จักชมรมเกษตรปลอดสารพิษท่านสามารถมาปรึกษาฝ่ายวิชาการได้ว่าถ้าท่านปลูกมะม่วงมะนาวในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรแล้วต้นทำยังไงให้มันรอดมันโตเนี่ยอันนี้มาคุยกันแต่วันนี้เราจะคุยถึงประเด็นในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมขังเฉอะแฉะนะฮะทำให้ไม้ต้องยืนต้นตายนะครับบางทีน้ำมันท่วมข้างบนนี่เรายังพอรู้พอทราบแต่ดินที่เหนียวแน่นดินมันอุ่มเอิบฉ่ำน้ำอยู่ด้านล่างนะต้นไม้ที่เป็นแล้วยิ่งเป็นไม้บอนไม้ล้อมเอามาปลูกนะการแก้ปัญหาตรงนี้อันสเต็ปแรกเลยนะครับท่านต้อง

0: ุดนะฮะรัศมีใต้ทรงพุ่มจุดใดจุดหนึ่งขุดลึกลงไปสัก50เซนหรือ80หรือ100เซนนะครับเพื่อพื้นที่ของรากนั้นมีน้ำท่านขุดเป็นกว้าง50ยาว50ลึก1เมตรหรือ50เซนนะครับเวลาท่านขุดหลุมในพื้นที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะท่านจะรู้ได้เลยว่าเขามีปัญหาในการหายใจไม่ออกเนี่ยนะครับใบเขาจะเริ่มสลดเหี่ยวเหลืองนะครับในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนี้ไม่ใช่เพราะโรคนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะขาดออกซิเจนออกซิเจนมีไม่เพียงพอนะก็จะมีปัญหานี้ฝนตกเพียงแค่1สัปดาห์2สัปดาห์โรคจะมารากเน่าคนเน่าทันทีเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนแต่การขุดหลุมสวัสดีคุณสุรศักดิ์คุณวิชุวรรณนะครับสวัสดีคุณอำนาจต่างทองคำสวัสดีทุกท่านนะครับแต่การขุดหลุมเนี่ยมันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมันมีอยู่ในระดับผิวดินด้านล่างเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันมีระดับเท่าไหร่นะครับไอ้หลุมตรงนี้แหละถ้าท่านจะให้ต้นไม้ที่อุตส่าห์ล้อมมาปลูกซื้อมาปลูกต้นละเป็นหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยนะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยต้องขุดหลุมตรงนี้เพราะถ้าท่านอยู่บนผิวแล้วยิ่งปลูกหญ้าไว้ข้างบนนี้ท่านรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่เป็นสุขสบายดีนะครับไม่ใช่นะฮะข้างล่างเลยถ้าเป็นแอ่งกระทะด้วยแล้วเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับขุดหลุมแบบนี้แล้วต้องใช้นะถังน้ำวิดถ้าน้ำมันท่วมเสมอกับต้องมีพื้นที่อย่างน้อยให้เขามีอากาศหายใจสัก50เซนเพราะนั้นระดับน้ำถ้ามันเต็มหลุมเมื่อไหร่เราต้องวิดออกไปไกลๆหรือใช้สมอร์ฟหรือไดโวดูดออกไปถ้าท่านต้องการให้ต้นไม้รอดอันนี้คือการแก้แบบประสบการณ์จริงๆนะครับคือคุณต้องดูดน้ำใต้ดินตรงนั้นซึ่งมันทิ้งชั่วโมงหรือมันก็จะหลอมรวมน้ำจากทุกที่ใต้ดินเนี่ยมาอยู่ตรงโคนต้นเรานะครับเราต้องมันเอาถังน้ำนี่จ้วงตักในหลุมที่อยู่ใต้โคนต้นแล้วมันเริ่มมีอาการชำรุดซุดโทรมและจะตายนะฮะนี่คือสเต็ปแรกเลยที่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีน้ำซึมอยู่ใต้ผิวดินแล้วท่วมระบบรากของพืชไม่ว่าจะเป็นมะม่วงรองกองมังคุดแคนาปลาดูปลาปลาดูบ้านนะครับต้นน้ำเต้านะฮะ อีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ด้วยด้วยสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์จริงๆนะฮะหลังจากนั้นนี้นะครับหลังจากที่น้ำท่วมฝนแฉะเราดูแลไม่ให้น้ำท่วมรากพืชได้แล้วนี่นะครับตรงนี้แหละต้องมาดูแล้วนะครับอย่าให้เด็กไปเดินเล่นรอบโคนต้นใต้ทรงพุ่มและต้องเตรียมใส่กองทัพจุลินทรีย์ลงไปนะเพราะว่าหลังจากเปียกแฉะแล้วเนี่ยต้นอ่อนแอโรคฉวยโอกาสที่มากับน้ำเขาจะมาหลังจากนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับตรงนี้แหละฮะต้องทำให้เขามีทหารมีตำรวจได้ปกป้องก็คือใส่พวกไตรโคเดอร์มาใส่พวกบาซิลัสซัตูริสสายพันธุ์ที่มันป้องกันโรคและศัตรูพืชได้นะครับนี่คือการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินแฉะและหรือจะท็อปดินเป็นเนินโคกขึ้นมานะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การท็อปเนินโคกก็อาจจะช่วยทำลดความเข้มข้นของความเปียกแฉะให้มันชุ่มชื้นลงแต่ในระดับของรากพืชถ้าไม่ขุดหลุมเป็นตัวบ่งชี้อยู่เราก็จะไม่ทราบได้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นพืชนั้นล้มหายตายจากได้อย่างยั่งยืนนะครับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับเราเอามาบอกกล่าวเล่าสู่นะครับให้เพื่อนได้รับรู้เป็นเทคนิคนะสิ่งละอันพันละน้อยนะครับเอาให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะฮะก็วันนี้คงจะ ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแก้ปัญหาพืชที่น้ำท่วมขังเฉอะแฉะนะฮะในระบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดูติดตามนะครับรายการสบายๆ สไตล์มนตรีทางไทยกรีนอะโกร YouTube Channel นะครับหรือชมรมเกษตรป่าสันพิษเข้า YouTube ก็ดูหรือนะสอบถามฝ่ายวิชาการ02-986-1680-2ได้นะครับแล้วก็ LINE Official ID LINE คือ @thaigreenagro ต้องการค้นคว้าข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษให้เข้าไปในเว็บไซต์ thaigreenagro.com นะครับวันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับผมมนตรีบุญจลาดและทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร0775411161และ0775419900
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

คำแนะนำกันเข้ามานะครับนี่คือทบ2ลูกอีสานนะครับยังเปลี่ยนของคุณไผ่พงศธรกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับจะมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันตรงนี้นะครับก็อยู่ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับสนใจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างวิกสีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงไกลบ้านกุ่นนั่นเองนะครับยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: M-Cord Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

ัวหลวงพ่อรวยนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงกับเกษตรแก้จนเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆให้ติดตามรับฟังกันต่อโดยพี่โอนฤมลนะครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่บ่าย 3:00 น.สวัสดีครับ

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
1: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา M-POT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
2: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้500ล้านบาทเหลือเพียง400ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้

0: ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักส่วนละ200,000,000 บาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่2จะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้วันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ผ่อนปรนการจัดซื้อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนเรื่องการอนุโลมเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่เรื่องการจะซื้อไม่จำเป็นต้องจะซื้อเต็มรูปแบบเป็นการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอหรือหมวกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นเรื่องลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อเพราะต้องแต่งเต็มยศเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 ถึง 05:00 ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย077-970-101หรือ098-723-5903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิล

0: หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะโดยโอนรุมนค่ะและที่นี่ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุมชัดเจนฟังกันได้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดแล้วก็บางส่วนนะคะของประจวบคีรีขันธ์ของระนองของสุราษฎร์ธานีนะคะที่สามารถติดตามรับฟังอสมทชุมพรเรากันได้ทั้ง 90.75 และ 104.75 ค่ะสำหรับในช่วงนี้แหมเพลงหวานๆซึ้งๆเปิดรายการกันเลยนะคะของไรอันกาดบัณฑิตค่ะและนี่ก็คือกลางดาวนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง TikTok ด้วยนะคะช่องอสมทชุมพรนี่แหละแวะเข้ามาทักทายกันได้เคาะจอเคาะใจให้กันได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้เพลงไหนที่คิดถึงเพลงไหนที่อยากจะฟังเหมือนเดิมเลยค่ะ0776415 67นะคะ0776415 67เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ช่วงหน้าก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะเปิดสายหน้าใหม่เหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้ทักทายมาค่ะจากพี่เขียวในโสมนะคะยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็มีสายจากพี่แป้นหลำทรายช่วงนี้ไปเป็นคนห้วยทรายขาวเก็บมังคุดอยู่นะคะแล้วก็เพลงจากลุงบุญช่วยด้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวกลับมาจัดให้ฟังกันตามคำแนะนำค่ะ

0: 90.75 และ104.75อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมากันได้เลยนะในช่วงนี้เมื่อสักครู่สายมาแล้วนะคะอยู่ๆสายหายไปแล้วค่ะอยู่ๆสายหายไปแล้วนะคะมาทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังสายแรกนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสายนี้จากสวีใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆๆ
1: ค่ะนาน้อยใช่ไหม
2: ไอ้บ้านอยู่บ้านน้ำใช่ไหม
1: คะ
2: บ้านอยู่บ้านน้ำบ้านเดิม
1: บ้านเดิมปากน้ำท่ายางคนไล่ถี
2: รถแท็กซี่ที่พอครับนั่นเป็นรถเชฟป
1: ๊อปอะไรนะคะ
2: รถแท็กซี่ที่พอของดีเจครับน
1: ั่นไม่เชฟป๊อปไม่ใช่ค่ะโตโยต้าคราวสี่เรื่อง
2: สี่เรื่องเนี่ยรถสี่สี่ครีม
1: ค่ะ
2: มีเพื่อนหลายคนกันแล้วก็นะ
1: อ๋อค่ะ
2: ตานุยทางไปฮัตเทอรี่ก็แท็กซี่กัน
1: ใช่ค่ะ
2: ตานุยยังสายยังไม่รู้
1: ไม่รู้เหมือนกันเนาะค่ะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรคะสายหน้าไม
2: ้ห้างเครื่องสามช่า
1: โอ้โหหางเครื่องสามช่านะคะ
2: คร
1: ับ หางเครื่องสามช่าฉบับของ
2: คัทริยามาลาซี
1: แคทริยามาลาซีโอเค
2: ครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: คร
1: ับค่ะค่ะดีเจทักทายภาษาใต้บ้างพูดไม่ชัดนะคะแต่พยายามเหลือเกินแต่พยายามจะพูดให้ชัดเหลือเกินนะคะอ่ะมาค่ะคุณผู้ฟังสายที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจากไหนคะ
3: จากหลังสวนครับ
1: จากหลังสวนแถวไหนของหลังสวนดังๆหน่อยจ้า
3: ท่ามภูเขาทองครับ
1: ท่ามภูเขาทองได้ฝนกับเขาบ้างไหมอะคะแถวหลังสวนน่ะได้นิดหน่อยแล้วช่วงนี้มีมังคุดไหมคะ
3: ก็มังคุดไปเริ่มจะหมดแล้วครับ
1: เริ่มจะหมดแล้วเนาะเริ่มจะวายแล้วถ้าภาษาใต้บ้านเราวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
3: เกลียดห้องเบอร์5ครับ
1: เกลียดห้องเบอร์5เอาฉบับของใครก็ได้ใช่ไหมเอ่ย
3: สายันสัญญาครับ
1: เอาของคุณสายันนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ได้เลยค่ะอันนี้นี่เพิ่งจะโทรติดหน้าไมค์ครั้งแรกไหมคะเนี่ยเนาะนานๆมาครั้งจ้ะ
3: ชื่อคุณติ๊กนะครับ
1: คุณติ๊กใช่ไหมคะคุณติ๊กหลังสวน
3: ครับผม
1: จ้าโอเคบีให้ใครเป็นพิเศษไหม
3: พอไม่ต้องเสียงก็ตายเลยครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะ
3: คร
1: ับ สวัสดีค่ะเสียงจะเบาๆไปสักหน่อยนะคะแต่อ่ะคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กหลังสวนแถวภูเขาทองใช่ไหมมาค่ะสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องออกครับ
1: สวัสดีคุณสุรชัย
4: ครับผมสุรชัยเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมครับ
1: ยังเหมือนเดิมนะตลาดยายรวยนะแถวละแมเนาะ
4: วันนี้นะเมื่อเช้าได้ฝนต่อหนึ่งครับ
1: เมื่อเช้าได้ฝนหน่อยนึงเนาะได้ฝนกันนิดหน่อยแทบจะทุกที่เลยค่ะ
4: ครับแต่ว่าหลังสวนก็ตกคร
1: ับ ใช่ค่ะหลังสวนก็ตก
4: ครับตกเมื่อก็ดีร้อนจะตายแล้วเ
1: นี่ยใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะบรรเทาเบาบางลงไปได้หน่อยนึงเนาะ
4: ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้คุณสุรชัยฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: เอาพยอมลืมหน้าของจิวตะกุนใจอีกคร
1: ับ พยอมลืมหน้า
4: ครับของจิวตะกุนใจอีกครับ
1: ของคุณจิวนะ
4: ครับ
1: จ้ะโอเคได้เลย
4: เมื่อวานจะขายทุกเสียงนะครับ
1: ได้เลยค่ะจัดไป
4: เมื่อวานคุณโอ้ด้วยนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายที่3สุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะรีบมาเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะรีบมาด่วนๆเลยจะมาจากไหนสำหรับสายสุดท้ายของเรานะคะในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค
1: ่
5: ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทนะคะ
5: เอาเพลงเก่าได้ไหม
1: เอาเพลงอะไรจ๊ะ
5: สน
1: ุ
5: น้อยคร
1: ว
5: นของศรีวรนุ
1: ชสนุน้อยครวนอมตะมากเลยค่ะ
5: พันครั้งเป็นไรนะ
1: โอเคแต่นานครั้งก็ว่ากันไป
5: เก่านะว่าเป็นคนเก่าๆให้พี่หนุ่มหมู่สองพี่แล้วก็ลุงอะไรที่เขาจะรู้นู่น
1: ค่ะ
5: ลุงอะไรชื่อลุงอะไ

0: ลุงที่ขอเป็นเก่าๆอ่ะบ่ตัวแ
1: หย่อ๋อมีเยอะเลยค่ะลุง
0: เรียกเก่าๆ
1: เรียกเขาลุงหมดเลยนะ
0: ใช่แล้วตัวท้า
1: จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
0: ลุงก็แก่แล้วเรียกพี่เหรอ
1: เรียกพี่ดีกว่าอย่าเรียกลุง
0: พี่หนุ่มหมู่2ไม่ได้เรียกลุงแล้วพี่หนุ่มหมู่2
1: อ่าโอเคโอเคได
0: ้แล้วก็พี่เขาทะลุไม่รู้พี่อายุ90กว่าไม่รู้นะพ
1: ี่เขาเป็นสวค่ะเขาเป็นสวเขาทะลุอย่าเรียกลุง
0: สวไม่ใช่สูงวัยนะ
1: แล้วเป็นอะไรดีคะ
0: ค่ะ
1: จ้ะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: เพราะมันต้องเสียกับสายแล้วกันถ้าฟังเป็นค่ะ
1: จ้าตามนั้นค่ะ
0: เพราะมันมีใครเปิด
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
0: อาจารย์ต้องเขาก็เลิกจัดแล้วไม่มีคนเปิดจริงเขา
1: โอเคก็มาฟังกันได้ในช่วงนี้ขอบคุณนะคะพี่นัทค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนคิดถึงนะคะสำหรับอมตะลูกทุ่งไทยใช่ไหมคะช่วงเช้าบางทีดีเจนุ่นก็เปิดให้ฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอมาในช่วงนี้ติดหน้าไมค์ก็ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะจัดให้ไม่ขัดใจคนขออยู่แล้วค่ะ
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สองเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนะคะมีทั้งเพลงยอดฮิตในอดีตนะคะเกลียดห้องเบอร์5ค่ะแล้วก็พยอมลืมนาในฉบับของคุณจิ๋วด้วยนะคะตามคำแนะนำค่ะรายการนี้จัดให้คุณได้ฟังกันนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่คุณแนะนำขอกันเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังเรื่องราวดีๆกันก่อนละกันนะคะมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะว่าสำหรับใครที่ปลูกอะไรแล้วก็ไม่โตไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังมีปัญหาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียต้นแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูค่ะให้กลับมาให้ดินเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินนะคะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดนะคะแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนะคะให้คุณในราคา699บาทนะคะรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3990นะคะ02-114-3990นะคะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะในช่วงนี้เรื่องราวดีๆของเราเพลงตามคำแนะนำนะคะก็ยังเหลืออะไรล่ะสโนน้อยครวนนี่พี่นัทนะคะพี่นัททุ่งตะโกไปค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ของแม่ผ่องศรีนะคะอาจจะย้อนยุคมากๆเลยค่ะสำหรับเพลงนี้

0: งานเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังตามคำแนะนำค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะสองเพลงเลยค่ะสโนน้อยครวนของแม่ผ่องศรีนะคะพอขึ้นเพลงสโนน้อยครวนเนี่ยพี่หนุ่มหมู่สองก็รีบโทรมาเลยว่ามีเวลาทันไหมอยากจะขอเพลงที่ร้องแก้กับสโนน้อยครวนก็คือสโนน้อยเรือนงามใช่ไหมคะไม่ทันจริงๆเพราะว่ายังมีเพลงที่อยู่ในคิวนะคะอีกหลายเพลงเลยแล้วก็ให้ตายไปกับใจเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยค่ะตามคำแนะนำจากพี่แป้นหมูสามแหลมทรายนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่จะมาเล่ามีเรื่องราวอะไรที่จะมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงนี้กันค่ะ
1: หูนานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของลืมไปเลยนะคะสำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีเรื่องกล้วยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของกล้วย4สายพันธุ์ค่ะที่เขามีการจัดอันดับนะคะน้ำตาลชนิดไหนมากชนิดไหนน้อยนะคะการเลือกทานกล้วยให้เหมาะกับสุขภาพนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่ต้องเข้าใจปริมาณน้ำตาลแล้วก็แป้งที่แตกต่างกันไปนะคะสายเฮลตี้นี่ห้ามพลาดเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีการจัดลำดับกล้วย4สายพันธุ์นะคะชนิดไหนหวานพุ่งชนิดไหนหวานน้อยนะคะมาดูค่ะอันดับ1กล้วยไข่น้ำตาลสูงที่สุดเลยนะคะผลเล็กเนื้อแน่นสีเหลืองทองความหวานนี่เขาบอกว่าเป็นแชมป์ด้านความหวานจัดเลยเพราะว่ามีน้ำตาลที่เข้มข้นที่สุดในบรรดากล้วยไทยนะคะส่วนข้อมูลสุขภาพนี่เขาก็บอกว่าให้พลังงานสูงในปริมาณน้อยค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานเร่งด่วนแต่ผู้ที่ควบคุมน้ำตาลหรือเบาหวานควรจะทานในปริมาณที่จำกัดนะคะแต่ถ้าเกิดกล้วยไข่เชื่อมนี่โอ้โหอร่อยเลยกินกับน้ำกระทิเค็มๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังส่วนอันดับ2กล้วยหอมค่ะอันนี้หวานชัดเจนนะคะผลเรียวยาวเปลือกบางสุกงอมก็จะมีจุดกระสีดำๆใช่ไหมคะหวานแรงค่ะโดยเฉพาะตอนสุกจัดนะคะเนื่องจากแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเกือบทั้งหมดเลยซึ่งกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมจะมีคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมง่ายค่ะจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬาที่ต้องการพลังงานระหว่างการแข่งขันหรือออกกำลังกายนะคะมาถึงอันดับ3ค่ะเป็นกล้วยที่ขึ้นชื่อที่สุดของชุมพรกล้วยและมือนางนั่นเองนะคะแต่นี่เขาจะหวานแบบนุ่มนวลค่ะผลเล็กเรียวปลายแหลมเนื้อนุ่มกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะซึ่งรสชาติหอมหวานจะหอมแบบนุ่มนวล นะคะระดับความหวานเนี่ยจะเบากว่ากล้วยหอมเล็กน้อยค่ะด้วยขนาดที่ผลเล็กนะคะทำให้คุมปริมาณการทานได้ง่ายเหมาะเป็นของว่านเพื่อสุขภาพที่ไม่หนักจนเกินไปนะคะอาจจะทานแค่ 2-3 ผลนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะดีต่อตัวเองแล้วก็อันดับ4ค่ะกล้วยน้ำว้านะคะหวานกลางๆแบบสมดุลเลยค่ะนะคะผลอ้วนป้อมเนื้อเหนียวนุ่มนะคะก็จะมีระดับน้ำตาลปานกลางค่ะหากทานตอนเริ่มสุกจะมีแป้งเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดสุกงอมน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นเลยค่ะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังไม่เท่ากับกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีใยอาหารแล้วก็แพคตินสูงนะคะช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็ เรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีด้วยนะคะอันดับ5ค่ะกล้วยหักมุกอันนี้หวานน้อยสุดนะคะผลใหญ่เปลือกหนามีเหลี่ยมชัดเจนค่ะมีน้ำตาลน้อยสุดนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของแป้งสูงกว่าน้ำตาลมากนะคะเนื้อจะแน่นแล้วก็มีความมันค่ะนิยมนำไปผ่านความร้อนอย่างเช่นการปิ้งหรือย่างนะคะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงรสหวานจัดนะคะก็มีข้อแนะนำค่ะว่าสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำตาลนะคะควรจะเลือกทานกล้วยที่เริ่มสุกนะคะเปลือกยังมีสีเขียวปนอยู่บ้างนะคะเพราะว่าจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่ากล้วยที่สุกงอมจนเละนะคะส่วนปริมาณที่เหมาะสมก็แนะนำให้ทานวันละ 1-2 ลูกค่ะตามขนาดสายพันธุ์นะคะเพื่อให้ได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สมดุล นะคะคุณผู้ฟังคือบางคนอาจจะเช้า1ลูกเย็น1ลูกนะคะก่อนนอน1ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข้อมูลที่นำมาเล่านำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: หูนานาสารพันสาระ
0: เอาละฝากเรื่องของสาระกันไปก็ต้องฝากกันในเรื่องของเพลงกันต่อนะคะสำหรับเพลง อยากมีกิ๊กตอนแก่ค่ะเดี๋ยวจัดให้ฟังก่อนนะคะเพลงนี้พี่มีบุญบอกว่าขอไม่ทันเลยหน้าไมค์อ่ะโทรไม่ติดมาเป็นเดือนแล้วน่าให้ดูรีบเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะคะจริงๆยังมีเพลงที่ขอมาก่อนหน้านี้ ยังไงเดี๋ยวจัดให้ฟังกันต่อเนื่องนะคะ

งานเพลงนี้ของคุณแดนบุรีรัมย์นะอาจารย์แดนค่ะอยากมีกิ๊กตอนแก่ไม่ไหวนะเอาล่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะเพลงเสน่ห์แม่ไม้ไม่ทันจริงๆลุงบุญช่วยนะคะล่องเรือหารักละกันค่ะเพลงนี้จากน้องสาวละแม่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายส่งท้ายกันไปในช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดในช่วงของจิโกยามบ่ายสำหรับช่วงนี้โอนรมนตันบินค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลครม.มีมติยกเลิก MOU 44ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากล UNCLOS คุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้อันคลอสซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบอันคลอสร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงแม้นมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยประสานขยายเวลาเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
16: look fashion จะ modern หรือ vintage ก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
17: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
15: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
18: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
19: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
21: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ป็นฟังก์ชันใหม่นะฟังก์ชันของบับเบิ้ล300นะครับนี่คือฟังก์ชันชักทกนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz จิโกยามบ่ายต่อจากพี่โอนฤมลในช่วงที่แล้วนะครับช่วงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตไงได้ฟังกันแบบสบายใจ2ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับงานเพลงเพราะๆของบับเบิ้ล300นี่คือฟังก์ชันชักทกนะฮะดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่งขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อรถกระบะไฟฟ้านะครับรวมไปถึงรถเก๋งไฟฟ้าก็มีด้วยนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่เลือกมาฝากกันต่อเลยนะครับนี่คือ MC2 นะครับนำเพลงของเสน่ห์เพชรบูรณ์เมชบูรณ์นะครับนำมาร้องใหม่10,000ครับ

0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: สุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนี
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

จามีงานเพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับนำมาให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ตามคำขอนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หลายๆคนต้องออกจากบ้านนะครับไปแต่เช้าเลยนะครับก็จะกลับมาก็มืดค่ำบางบ้านเนี่ยนะครับมีแต่คนเฒ่าคนแก่อยู่คนตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆกันนะครับแล้วแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้เราเลยนำเสนอมิสเตอร์ CCTVรุ่น V360 นะครับ A80 ด้วยนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือว่าไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะกล้องตัวนี้นะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้นะครับดูจากที่ไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดเดินเที่ยวหรือว่าอยู่ที่ไหนก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะครับหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดมีระบบคุยโต้ตอบได้นะครับผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่งผู้สูงวัยก็ไม่สะดุดนะครับทั้งหมดเนี่ยทำงานง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้เลยคิดว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบตัวนะครับซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะครับเพราะว่าติดตัวเดียวก็สามารถดูได้แทบจะรอบบ้านนะครับนอกจากนี้นะครับกล้องนี้เนี่ยยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีอีกด้วยนะครับซื้อไปใช้ที่บ้านก็สบายสบายนะครับรู้ว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับตัวเครื่องในกันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะ อยู่แบบไหนก็ได้นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวนานกว่า30วันนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสั่งซื้อเลยที่021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก

0: radio.mcot.net mcot radio network
1: tik tik โกยามบ่าย
2: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: ทิกโกยามบ่าย

เพลงของนิวพงศกรนะครับเมืองหลวงใจร้ายนะครับเพลงนี้ถามถึงเข้ามารีบจัดให้ฟังกันตามคำขอนะครับที่โกย่ามบ่ายดูแลกันตรงนี้ที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับยังเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกท่านทุกอาชีพกันต่อไปนะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับก็ดาว0บาทมีจริงนะครับพร้อมทั้งของแจกของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรเท่านั้นด้วยนะครับเอาล่ะไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่แบบเร่งด่วนนะครับเต็มนาวาเมืองแหลงกูตบครับ

เวลาหมดในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงที่ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละเราแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดเบรกด้วยโอมทับ5นะครับนี่คือโหให้เถื่อนนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งตั้ง One Stop Service Solar Cell หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอสและธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนบริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14:30 นที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกการสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้งสองนายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา ชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
10: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบี

0: ได้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: โอยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับที่โกย้ำบ่ายดูแลกันต่อนะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงและชั่วโมงหน้าเพลงไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงนะครับดูแลกันยาวๆ3ชั่วโมงรวดที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับต้องการการดูแลการเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยคือสิ่งสำคัญนะครับฉะนั้นเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับวันนี้แนะนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในอยู่ในซอยอสนะครับหรือว่าร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับเงินเพลงของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับชื่อเพลงว่า

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมก้าสปอต

อตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปามเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทย

0: ังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
1: ติ๊กโป้ยามบ่าย
2: ซุปเปอร์ฮิต
0: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
1: ติ๊กโป้ยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับนี่คืองานเพลงที่ขอมาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับชื่อเพลงว่าคอยนอนใต้ต้นโดน

ค่ำบ่ายนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้านะครับยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนอยู่ดูแลกันตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่เสาสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดหนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้า

0: ค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่ที่เดียว
11: การฝึกฝนอบรมให้เด็กมีความรู้และความประพฤติตัวดีรู้ถึงคุณค่าของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นกุศลสงเคราะห์อันน่าอนุโมทนาพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104

0: 107.5 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

ลูกรังนะครับเป็นเพลงเพราะๆของคุณไม้พี่รมพรนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันในชั่วโมงที่3กับจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันต่อจนถึง 18:00 นทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งแล้วก็ขอฟังเพลงมาแล้วเมื่อสักครู่จองเพลงมาเนี่ยรอฟังด้วยก็แล้วกันนะวันนี้จองมาเยอะนะครับ

แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกลับมาทำไมนะครับเอกราชสุวรรณภูมิก็ขอมาจากปากน้ำชุมพรนะครับเก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่นอันนี้จากแยกปฐมพรเมื่อสักครู่คุณเล็กนะครับขอเข้ามาด้วยรอแป๊บหนึ่งนะครับมีทั้ง อีกหลายเพลงนะครับอีกหลายเพลงเดี๋ยวรอฟังเพลงที่ขอด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบายฟังเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆกันในช่วงยามเย็นอย่างนี้ครับ

กลับเข้ามาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีภัยที่เกิดขึ้นบนถนนหลวงมาเล่าสู่แล้วก็มาเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วอีกหนึ่งภัยที่เป็นที่กล่าวขวัญและก็เป็นที่กล่าวขานกันนะครับเรื่องของการตบทรัพย์บนท้องถนนหลวงนั่นเองนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับมีการแจ้งให้ทราบอยู่บ่อยๆนะครับในกรณีที่บอกว่ามีรถยนต์2คันนะครับเวลาเราขับรถไปดีๆแล้วเนี่ยนะครับมีรถยนต์มาปิดหน้าเราคันนึงปิดท้ายเราคันนึงแล้วก็ทําเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําให้รถเราเนี่ยไปเฉี่ยวชนกับรถเค้าแล้วก็จะเรียกมาเจรจากันนะครับโดยตกลงจะเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปลงบันทึกประจำวันอะไรเลยนะครับแค่จ่ายเงินให้เขาก็จบนะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหลวงอยู่บ่อยๆนะครับก็แนะนำคุณผู้ฟังนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยให้แจ้งความอย่างเดียวเลยนะครับโทรไปที่191หรือไม่ก็พยายามโทรหาคนที่รู้จักให้เข้ามาช่วยเคลียร์นะครับอย่าใช้วิธีตัดปัญหาด้วยการจ่ายเงินตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีของมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีตบทรัพย์จากการทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่อง

ราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ดูแลกันตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหลายเพลงนะครับวันนี้ยอมรับว่าหลายเพลงมากที่ถูกจองกันเข้ามานะครับจัดให้ฟังครบเกือบหมดทุกเพลงเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันและกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้กับช่วงเวลาของรายการจิ๊กโกยามบ่ายนะครับก็จะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงความบันเทิงทางด้านความรู้ทางด้านสาระข่าวสารต่างๆมากมายให้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

กำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะวันนี้วันอังคารที่5พฤษภาคมค่ะมีการประชุมครม.และที่สำคัญที่สุดจากครม.ก็คือตัดสินใจว่ากู้เรียบร้อย
0: 400,000 ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ครม.เรื่องที่ควรจะต้องสนใจก็มีเรื่องนี้พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านแล้วก็เคาะยกเลิก MOU 44เป็นมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเคาะยกเลิก MOU 44นายกแจ้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นเรื่องซึ่งมีข้อตกลงมี MOU นี้มา25ปีแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่มีความก้าวหน้ามีตัวอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอย่าง UNCLOSเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปยกเลิก MOU 44ที่มันมีความคืบหน้าก็จะยึดเอา UNCLOS ตรงนี้มาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งด้วยเพื่อที่จะได้มีแนวทางอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี
1: ้UNCLOS ก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค่ะว่าด้วยกฎหมายทางทะเลไม่ใช้ MOU 44ไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนนะคะโดยคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนกับไม่ยอมรับการยกเลิก MOU เนี่ยท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเรายกเลิก MOU แต่เราไม่ได้ยกเลิกเราไม่ได้ว่าหยุดการพูดคุยนะคะเราไม่ได้ยุติการเจรจาค่ะเรายังคงเดินหน้าการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนั่นแหละซึ่งกัมพูชาจะพูดว่าอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายนั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศใช้ที่ฉันเข้าใจว่าใช้แทนกันได้อะเขาถึงได้ก็ยกเลิกตรงนั้นแล้วก็ใช้กฎหมายที่แทนเลยค่ะถ้าจะไม่ยอมรับไม่เจรจาต่อนักข่าวก็ถามไปไกลอะนะคะปรากฏท่านรัฐมนตรีก็ดึงกลับมาบอกเขายังไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นเลยนะยังไม่ได้ท่าทีว่าจะไม่พูดไม่คุยต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: UNCLOS และ United Nations Conversation of the Law of the Sea Conversation on the Law of the Sea หรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982คือธรรมนูญแห่งมหาสมุทรที่วางกรอบกฎหมายสากลในการแบ่งเขตทางทะเลสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรการเดินเรือและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี1994นะฮะเราก็นายกบอกว่าเราก็จะไปใช้ไอ้ตัวอ้างอิงตรงนี้แทนเรื่องของ MOU 44ที่ก็มีมติให้ยกเลิกไปนะครับนี่ก็ว่าในเรื่อง MOU 44นะเห็นว่ากัมพูชาเขาจะพูดว่าอย่างไรจะเคลื่อนอะไรยังไงก็มติครม.ก็ออกมาแล้วสรุปว่าอย่างนั้นนะ
1: ก็ทำแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำมันมีความเสียหายอะไรคะตอนที่มันมีอยู่มีความเสียหายอะไรคะ
0: มันก็คงมีความหวังว่าจะเจรจากันได้แล้วจะมาแบ่งในทรัพยากร
1: ใต้ทะเล
0: ใช่ใช่ก็ยังมีความหวังอยู่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะหวังในตรงนั้นอยู
1: ่แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดเสียเปรียบได้เปรียบถูกไหมคะ
0: แทบจะไม่มีการเริ่มต้นเจรจาจริงจัง
1: เพราะฉะนั้นการมีหรือไม่มีในทางปฏิบัติจริงๆคือไม่ได้มีผลอะไรเลยก่อนหน้านี้ที่มีก็ไม่ได้มีการเจรจาให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ตอนนี้ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีผลอะไรก็กล

0: ไปใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
1: คือไม่มีมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงอุตสาหกรรมมันจะแย่ย่ำแย่ลงไปนะคือมันแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็แค่นั้นแหละ
0: เป็นสัญลักษณ์ค่ะ
1: แล้วมีอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทำให้การเจรจามันลุดหน้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นมากเป็นผลมาตลอด25ปีอย่างที่นายกอนุทินเขาว่าก็ถูกต้องไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลคล้ายๆกับมีข่าวว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ในท้ายที่สุดก็กอนวิทเดอะวินลอยไปตามลมไปสมัยล่าสุดนี่ก็มีลุงป้อมคุณสันป้อม
0: ค
1: ล้ายๆกับมีข่าวดีอะไรเงี้ยนักข่าวสายทหารก็กระพือกันอยู่ว่ามีสัญญาณที่ดีแต่ว่าในท้ายที่สุดก็กอนวิทเดอะวินก็ไปกับสายลมไปไม่มีข้อเท็จจริงอะไร
0: แล้วดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะพี่ไพศาลกรณีถ้าหากว่าเราจะไปเจรจาเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นถูกเปิดมาว่ามีความพยายามจะเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมกันกับนักการเมืองไทยในบริษัทพลังงานของไทยใช้บริษัทพลังงานของไทยเป็นหน้าด่านไปขุดเจาะแบ่งปันผลประโยชน์มันกระชากหน้ากากกันมาหมดแล้ว
1: เออใช่ดูอาการแล้วมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน
0: ์ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
1: สองประเทศเนี่ยสมมติว่าสองประเทศตกลงกันได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในแต่ละประเทศก็เชื่อว่าภายในก็คงจะวุ่นอ่ะการจัดสรรประโยชน์ระหว่างภายในผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะไทยในกัมพูชาก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ลงตัวเนี่ยมันเลยกลายเป็นบทบาทนำก่อนที่ระหว่างประเทศมันจะไปลงตัวสิคือทันทีที่มันมีสัญญาณในบางช่วงจังหวะของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลดีเราจะเห็นได้ว่ามันมีกระแสที่ต่อต้านเรื่องนี้เลยนะ
0: มีหรือไม่มีคะ
1: มีกระแสต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักในยุคที่เห็นว่ามีรัฐบาลบางรัฐบาลซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะไม่เราไม่เอาปัจจุบันนี่มัน
0: เหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวมแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายอ่ะ
1: เพราะภายในเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวกันอยู่แล้วไอ้เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลอย่างเงี้ย
0: ไอ้ตอนนั้นน่ะเป็นการดินทาว่าร้ายนะพี่ไพศาลเป็นความไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐานจับหุ้นที่ปล่อยออกจากสำนักงานประกันสังคมไปอยู่กับมือของคนหนึ่งไปซื้อบริษัทหนึ่งก็จับแพะชนแกะในตอนนั้นนะคะจะเรียกว่าจับแพะชนแกะก็ไม่ถูกคนเขียนคอลัมน์นี่คงจะรู้จริงอะแหละคุณเปลวสีเงินเขียนก่อนเป็นคนแรกเป็นคนเขียนก่อนเป็นคนแรกใครก็คงท่านคงจะรู้มาจากแหล่งข่าวแต่เราไม่มีแหล่งข่าวเราก็ได้แค่แต่คิดตามท่านว่าจริงไม่จริงมันก็ตามที่ท่านเขียนจนมันคลิปมันหลุดมันมาอายัดหุ้นมารู้ว่าตัวเล่นแต่ละพวกเป็นใครเราก็ไม่คิดว่ามันจะถูกกระชากกันขนาดนี้นะคะพี่ไพศาลแล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าใครด้านไหนล่ะที่จะไปทำแล้วมีคนเชื่อว่าเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติจริงๆอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมีการตกลงกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันคงไม่ง่ายแล้ว
0: ความสัมพันธ์ไม่ดี
1: ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแล้วก็ดูอุปสรรคจากการที่ภาคีฝ่ายไทยแล้วก็ให้ยกเลิกอะไรเงี้ยนะมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการที่จะไปรื้อฟื้นและพัฒนาถึงขั้นที่จะมาคุยกันเรื่องนี้คงยากและคงยาวนานแล้วเมื่อยาวนานไปเนี่ย40-50ปีไปไอ้เรื่องพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันคงถึงจุดปิดจุดเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นพลังงานที่ล้าหลังไปแล้วเหมือนกับยุครถยนต์เนี่ยที่รถใช้น้ำมันมันก็คงจะค่อยๆลดบทบาทไปไอ้พลังงานฟอสซิลอะไรต่างๆมันก็ถึงว่าไปสำรวจการเกิดอะไรพวกนี้นะสำรวจมาอะไรมาก็อาจจะการบริโภคมันก็ไม่จูงใจพอที่จะคุ้มกับการลงทุนนะ ตอนผมก็เธอชาติจะฟัน

0: คงได้ว่าผมก็คงจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยทะเลคงไม่มีแท่นขุดเจาะหรือไปสำรวจอะไรกันหรอกนะฮะ
1: ก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นไป
0: ว่าอันนี้ว่าด้วยเรื่อง MOU 44นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคุณนัน
1: ค่ะ
0: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีครับคุยกันต่อครับคุณดันครับ
1: ค่ะก็คือครม.นะคะก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยให้อำนาจในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขชื่อเต็มๆอย่างนี้นะคะเป็นการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่ประชุมครม.แล้วก็มีมติเห็นชอบปุ๊บท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนตรงกลางแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรียืนซ้ายขวา 2-3 แถวแถลงค่ะถ้าจะเป็นธรรมเนียมของคุณอนุทินนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแหละเวลาที่แถลงข่าวเนี่ยจะต้องมีบรรดารัฐมนตรีมายืนอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
0: คุณลุงก็เหมือนกัน
1: มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกคุณอุ๊งอิงยังไม่ได้มาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะพี่ไพศาลมาแค่คุณภูมิธรรมกับหมอมิงหมอมิงใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหมดเลยมายืนหมดเลยและนี่ก็เป็นคุณอนุทินก็มายืนหมดเลยถ้าดูในยะของการออกมายืนแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นภาพรวมของครม.ที่มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะแก้ปัญหาที่จะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันมีความเป็นปึกเป็นแผ่นมากทุกพักคุณยศชนันก็ยืนอยู่ข้างๆมายืนหมดเลยค่ะ
0: ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นภาพนั้นด้วยที่สำคัญเลยก็คือมีคุณยศชนันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเอกนิติหรือว่าข้างหลังมีคุณสุขสมรวยมีคุณพลาดรอะไรคุณสุภมาศนั้นก็เขาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาว่าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็งานของสำนักนายกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
1: งบประมาณ
0: โครงการต่างๆอยู่คุณเอกนิติท่านรองนะท่านรองเอกนิตินะครับชี้แจงเนี่ยสรุปว่า400,000 ล้านเนี่ยคงกู้มาทันทีเต็มเลยนะก็คือมีบางเสียงก็บอกว่า
1: ค่อยๆกู้
0: ค่อยๆกู้ทยอยกู้อะไรเงี้ยนะ
1: จะเอามากองไว้ทำไมยังไม่รู้เลยจะไปใช้อะไร
0: ฟังดูแล้วเนี่ยมีแผนงานที่จะใช้ครบเลยทั้ง400,000 ล้านแล้วก็จะสรุปว่ากู้ในประเทศนะจะไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าสภาพคล่องในประเทศก็คือถ้าพูดตรงๆนะมันก็ไอ้เงินมันก็ล้นอยู่แหละรัฐบาลไปกู้ก็ไม่ยากมีใช่เรื่องยากเย็นอะไร400,000 ล้านเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็น200,000 200,000

นะครับ200,000แรกเนี่ยรองเอกนิติบอกว่าจะเป็นการอุ้มคนฐานรากแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก

0: อันเนี้ยคือเราเห็นแน่ๆประมาณ 120,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้ก็คือโครงการ60/40ไทยช่วยไทยพลัสอะไรเนี่ยนะแล้วก็เติมเงินให้กับ
1: บัตรสวัสดิการ
0: สวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 4,000 อันนั้นไปประมาณ 120,000 ก็แสดงว่าเหลือประมาณสัก 70,000 กว่าเกือบ 80,000 เนี่ยก็จะมาใช้กับพวก SME จะมาใช้กับเพื่อจะช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีโครงการอะไรบ้างยังเป็นรูปธรรมแต่คงจะมีโครงการออกมาเลยนะอันนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1: ฟังคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเพื่อให้ไปต่อได
0: ้ครับ
1: เพื่อให้ไปต่อได
0: ้
1: พอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่ช่วยนี่เราแย่แน่ๆเลยประเทศ
0: คุณเอกนิติบอกว่าเพื่อที่จะไม่ทำให
1: ้หยุดชะงัก
0: เศรษฐกิจเนี่ยถลำเข้าไปสู่ภาวะสแตรกเฟรชั่น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้200,000 ล้านเนี่ยใช้200,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชะลอถลำลึกไปพร้อมๆกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า stagflation วัตถุประสงค์
1: ของแพงแล้วคนก็ไม่มีเงินซื้อ
0: เงินกำลังซื้อคนไม่มีแล้วก
1: ็ของแพงด้วย
0: ก็มีราคาแพงตามราคาน้ำมันอันนี้เหตุผลนะของ200,000ส่วน200,000หลังอันนี้จะมายกเครื่องเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมด
1: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมมันจริงๆเราจะต้องถูกพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมอีกนะเนี่ยพี่ไพศาล
0: ก็
1: เพราะเราเป็นประชาชนนะคะ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเขาก็จะส่งเสริมอย่างโครงการไอ้โซล่ารูฟท็อปเนี่ยเขาคงจะให้เราขึ้นไปตรวจดูแผงอะไรของเราหันมองหันเนาะอันนี้เสริมนวัตกรรมเพื่อการรองรับอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะ
1: ดิฉันซื้อเคเบิลไทยมาละนี่ก็เพิ่งสั่งซื้อมาเนี่ย119 บาท
0: ครับ
1: ก็คิดว่านวัตกรรมของดิฉันจะปีนขึ้นไปเอาเคเบิลไทยรับเองที่ลงรถนะก็ประหยัดนะฮะประหยัดก็จะไม่เปิดสวิตช์ไฟละก็สั่งซื้อโซล่าเซลล์มาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นวัตกรรมเคเบิลไทยไปมัดที่คานโรงรถค่ะแต่นี่จะทำยังไงกับไอ้ตัวแผงโซล่ามันต้องขึ้นไปอยู่หลังคาเดี๋ยวก็ไปหานวัตกรรมบันได
0: ใช่ต้องไปเรียนรู้ก่อนด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยก็ฟังจากการอธิบายมันก็ชัดอ่ะที่คุณเอกนัทเขาเคยพูดถึงเรื่องโซล่ารูฟท็อปแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องอะไรนั้นเน็ตบิลลิ่งอะไรต่างๆเข้ามาขยายจำนวนเมกะวัตต์ที่จะต้องรับซื้อให้มันเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: อะไรต่างๆที่เขาได้พูดมาก่อนเหล่านี้เขาจะเข้ามาอยู่ในอันนี้รวมทั้งผมว่าโครงการรถเก่าเอามาแลกรถ EVต้องเป็นรถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะ
1: แล้วก็เป็นปัญหาคือปัญหาที่ควันดำทุกวันนี้มันคือรถกระบะที่ดิฉันไม่รู้มันสีอะไรอะฮะ
0: คราวนี้ไม่ทราบ
1: แต่มันยังวิ่งได้อยู่นะฮะ
0: มันมีเรื่องนี้เนี่ยการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอน
1: อันนี้มันเนี่ย
0: รถที่รถเก่ารถอะไรพวกนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะดิคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่จะเก็บรถบางประเภทเนี่ยออกจากถนน
0: ครับ
1: เรียนอยากจะให้คิดให้รอบคอบอีกนิดนึงก็คือว่ารถพวกนี้จำจริงจะไม่มีสิทธิ์วิ่งเลยถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถถูกไหมคะ
0: อืม
1: และเรียนก็ไม่เข้าใจว่าสถานตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเซ็นปล่อยออกมาได้ยังไง
0: อืม
1: ระบุสีก็ยังไม่ถูกเลยแล้วควันก็ไม่ขาวก็ดำมีอยู่2 สี
0: ครับ
1: ดิฉันคิดว่าก็น่าจะต้องกวดขันไปที่พวกสถานตรวจสอบสภาพรถด้วยนะคะที่เซ็นปล่อยพวกนี้ให้ออกมาอารวาสอยู่บนถนน
0: ใช่พวกอะไรนะตรวจสภาพรถยนต์นะ
1: ใช่ค่ะเรามีกฎหมายว
0: ่
1: าต้องผ่านการตรวจแต่ว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะผ่านหมดเลยผ่าน

0: หันจะออกมาวิ่งได้ยังไงมีทะเบียนด้วยอะค่ะ
1: อืมใช
0: ่ค่ะ
1: ก็ใน 200,000 หลังเนี่ยคุณเอกนิตินะท่านรองนายกบอกว่ามุ่งส่งเสริมการลดใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนทางเลือกผมว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเคยมีโครงการที่สมัยคุณเศรษฐาลดราคารัฐบาลอุดหนุน อะไรไม่เก็บภาษีสรรพสามิตอะไรบางอย่างลดได้คันละเป็นแสนนะอาจจะต้องปรับปรุงนะเพื่อทำให้คนมีกำลังซื้อได้มากขึ้น
0: รถคันแรกเลยป่ะคะ
1: ไม่ใช่รถคันแรกตอนนั้นเขาเฉพาะถ้าลุกซื้อรถ EV เนี่ย
0: oh.
1: ถ้าบริษัทของจีนหรือของเทสลาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะขายรถ EV ภายใต้โครงการเนี้ยก็คือว่าราคาคุณเนี่ยคุณราคา 800,000 เนี่ยรัฐเขาช่วยแบกไปให้แสนหนึ่งประชาชนซื้อแค่ 700,000 แต่โรงงานคุณได้ 800,000 แต่มีประเด็นว่าคุณต้องมาตั้งโรงงานนะคุณขายไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100คันเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานแล้วผลิต100คันตามนั้นอย่างน้อย
0: อันนี้ถือว่าเป็นจุดด่างของโครงการนี้ไปแล้วค่ะพี่ไพศาลคะเพราะว่ามีหลายๆบริษัทนะคะที่เอารถจากจีนเข้ามาขายแล้วพอถึงเวลาที่ต้องผลิตเนี่ย
1: ไม่ผลิตแล้วหนี
0: ไม่ผลิตแล้วหนีไปเลยค่ะไม่ผลิตและหนีไปเลยและจนถึงอ้างว่าตั้งโรงงานก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตั้งโรงงานและผลิตในไทยจริงหรือเปล่าแล้วก็คิดว่านัดเดทลูกคุณขวัญชัยเนี่ยคุณขวัญชัยมั้งขวัญชัยประพัฒน์พงษ์เนี่ยค่ะที่พูดว่าการอุดหนุนแบบนี้เป็นการอุดหนุนผิดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอุดหนุนไปที่คนซื้อค่ะพี่ไพศาล
1: อันนี้อุดหนุนไปที่ตัวผู้ประกอบการ
0: ไม่ใช่อุดหนุนไปที่ผู้ประกอบการและการอุดหนุนผู้ประกอบการเนี่ยทำให้เขาไม่จ่ายครบแสนเขาขยักไปเรื่อยเราถึงเห็นสภาพรถ EV ที่อยู่ๆก็ลดราคาเราแบบที่นี่เรียกว่าหักหลังกัน
1: อ
0: ะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลดได้อีกอะค่ะลดแล้วลดอีกเป็นพวกเงินพวกนี้ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะครอบคลุมถึงสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้อง EV อยู่ละติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มีโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะรวมทั้งการพัฒนาทักษะประชาชนอย่างที่คุณอ่านไปแล้วนะคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรองนายกเอกนิติบอกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ทั้ง 400,000 ล้านเนี่ยจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและขับเคลื่อนภายใต้หลักการ 5T นะประกอบด้วย T Target ก็คือตรงจุดเป้าหมาย T Transitionเร่งรัดการเปลี่ยนผ่าน T transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง T transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และ T together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน 5T เพื่อเกิดความคุ้มค่าสูงสุดนี่คุณเอกนิติแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้าน
0: สรุปว่า 400,000 ล้าน
1: ซึ่
0: งหนึ่งเอาไปช่วยเหลือให้เดินหน้าต่อได้
1: เอาไปแจก
0: เอาไปแจกก็แล้วกันเอาไปแจก
1: ครับ
0: สองก็คือเอาไปเจาะจงเลยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากรถที่เราใช้อยู่จากฟอสซิลที่เราใช้อยู่ให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพมันออกมาไม่ชัดเอาเป็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานก็แล้วกันทีนี้คำถามก็คือฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้คำถามตั้งคำถามว่าตรงไหนคือการลงทุน
1: ตรงไหนคือการลงทุนนะ
0: ฮะใช่ค่ะ400,000ล้านเนี่ยตรงไหนคือการลงทุน
1: ผมคิดว่าไอ้ส่วน200,000ล้านอันนั้นมันเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เอาไปเพื่อการบริโภคนะเพราะว่าเอาไป
0: 200,000ล้านแรก
1: ประชาชน200,000ล้านแรกเนี่ย
0: โอเค
1: อาจจะมีส่วนที่ไปช่วย SME อะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็
0: เป็นเรื่องต่อได
1: ้ให้เป็นเรื่องของให้มีกำลังซื้อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อนั่นแหละไปกระตุ้นพวกตัว C ตัว consumption นะในการคำนวณ GDP

0: ทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าถ้าอันหลังเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะมีผลในระยะยาวเนี่ยคือตัวหลังแต่งบ200,000 ล้านเนี่ยมันถือว่ามันจิ๊บจ้อยมากมันคงทำได้เพียงแบบก็พอกระตุ้นพออะไรได้อย่างเงี้ยมันยังไม่น่าจะมันยังจะไม่น่ามีผลอะไรอย่างมหาศาลเอาเป็นว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยของครัวเรือนเนี่ยนะถ้าจะให้มันดูนั่นแหละมันควรจะมีสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นซอฟต์โลนมาช่วยเหลือถูกไหมถ้าช่วยอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งเนี่ยเพราะว่ามันเราจะต้องไป
1: หา
0: ทุนรอนอะไรมาต่างๆเนี่ยบางทีมันโอ้โหดูแล้ว
1: มัน
0: จะค
1: ุ้
0: มค่าหรือเปล่าทำให้คน
1: สองแสน
0: ซื้อบ้านแล้วมันก็ต้องไปกู้เอามาติดตั้งไอ้โซล่ารูฟท็อปอะไรนี้แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีกองทุนหรือมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่200,000 ล้านเนี่ยไม่น่าจะทำให้รัฐบาลมีความพร้อมถึงขั้นที่จะตั้งกองทุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแน่นอน
1: ค่ะแล้วก็กองทุนอย่างหนึ่งก็คือว่ามันกองทุนมันไม่ได้หมายความว่าเอามาแจกนะคะพี่ไพศาลมันก็ต้องดูศักยภาพของคนที่จะใช้คืนด้วยเพราะว่าถ้ากู้ถูกจริงๆแล้วปล่อยกู้ได้เนี่ยธนาคารก็ปล่อยได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะถ้าปล่อยได้แล้วมันได้กำไรจริงธนาคารทำไมก็ไม่ปล่อยอะคะพี่ไพศาลมันก็จะกลายเป็น personal loan ไปถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะไปยึดเอาโซล่าเซลล์คืนจากหลังคาบ้านเราทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: คร
1: ับ รถยังพอยึดได้ค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยถูกแล้วไม่มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกันไม่ได้ถ้าเห็นที่เขาทำอยู่ก็คือว่าผ่านพวกห้างสินค้าใหญ่ๆอะค่ะผ่อนผ่านบัตรเครดิต
0: อ
1: ันนี้เห็นอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละติดเป็นแสนผ่อนผ่านบัตรเครดิตเป็นแสนเต็มที่6 เดือนเดือนนึงก็หลายหมื่นค่ะพี่ไพศาลผิดนัดขึ้นมาก็ดอกเบี้ยเพียบอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะ 0% ก็ตามค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันปล่อยกู้ได้จริงๆธนาคารปล่อยไปแล้วค่ะยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่ปล่อยผ่านบัตรเครดิตกันค่ะ
0: ไอ้กู้ติดตั้งโซลารูฟท็อปใช่ไหม
1: ผ่านบัตรเครดิตห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆมีแคมเปญมาเลยค่ะผ่านบัตรเครดิตเท่านี้เท่านี้นี่ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นเท่านี้ติดภายในเท่านี้เวฟค่านั้นค่านี้แต่ยังไม่เห็นธนาคารปล่อยค่ะเพราะมันไม่มีหลักประกันอะไรเข้าใจว่ามันคือ personal loan เลยล่ะ
0: ผ่านเครดิตมันก็ทำได้จำกัด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำได้ในกรอบจำกัดแล้วก็เนี่ยเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะที่จะให้เปลี่ยนรถเก่าแลกรถใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้มันต้องมีโครงการที่เป็นระบบหมดเลยนะ
1: เดี๋ยวคอยดูรายละเอียดออกมากันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ผมก็คิดว่าคงต้องดูรายละเอียดว่าเขาจะมีอะไรออกมามากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าเราพอเห็นละเจตนาเขากำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องอะไรบ้าง
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนไหมคะ
0: รอรายละเอียดเท่านั้นครับได้ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการนะคะยังให้กำลังใจเราคับคั่งเหมือนเดิมยอดดูก็เยอะยอดไลค์กดไลค์ก็เยอะยอดแชร์ก็เยอะค่ะพี่ไพศาลขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณครับมีเรามีของเรามีกดกระดิ่งกดอะไรเงี้ย
2: มีตะกร้ามีปักตะกร้าไหมคะ
1: ปักตะกร้าที่ว่า
2: ปักตะกร้าย าดมบ้าง
1: เขาจะใส่ดาวอะไร
2: ดาวเดี๋ยวพี่พลิศรส่งมาให้ตลอดเลยค่ะ
1: ออ
2: นะคะตะกร้าของเราก็จะมียาดม
1: อ๋อที่ให้เขากด FF อะไรเงี้ย
2: มีทุเรียน
1: ใช่ทุเรียนเดี๋ยวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคุณนันจากนักข่าวจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
2: โฆษณาก็เยอะอยู่นะครับพี่เฉยเพราะว่าเวลาใครถ้าเกิดว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยดูไปเดี๋ยวก็จะมีโฆษณามาอย่าไปหงุดหงิดนะคะการที่มีโฆษณาหมายถึงว่าเรตติ้ง
1: มีเรตติ้งดีถึงเอาโฆษณา
2: ดูไปไม่มีอะไรรบกวนเลยเนี่ยดีให้กับพี่เฉยใจแป้วแล้วล่ะนะคะ
1: คราวนี้เมื่อได้เงินกู้400,000,000,000มาแล้วแล้ว200,000,000,000จะเอามาช่วยประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง SME นะก็มีความคืบหน้าทันทีเลยวันนี้โดยกระทรวงการคลังก็บอกว่าคลังเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกั้นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในสัปดาห์หน้าเลยและคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันที่19พฤษภาคม19
2: 19พฤษภาก็วันอังคารนู่นนะคะ
1: วันอังคารประชุมครม.ครั้งนู้นใช่ไหมยังไม่ใช่12นะ
2: อีก2อาทิตย์
1: นะ
2: ค
1: ่ะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการนำโครงการคนละครึ่งและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันเป็นโครงการเดียวสำหรับรูปแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พอจะมีกำลังจ่ายจะใช้รูปแบบการสมทบโดยรัฐจะจ่ายสนับสนุน 60%และประชาชนจ่ายสมทบ 40% ขณะที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักและไม่มีรายได้จะได้รับการช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ต้องจ่ายสมทบทั้งนี้รัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนและใช้งานโครงการได้ในวันที่1มิถุนายนนี้ดีเดย์วันที่1เลยใช้เงินได้เลยนะฮะเบื้องต้นกำหนดจ่ายผู้ที่ได้รับสิทธิ์รัฐสมทบ60จ่าย40อยู่ที่30ล้านคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนก็จะมีการโอนเงินเข้าเดือนละ 1,400 เดือนเช่นกันน
2: ะ
1: ส่วนเรื่องรายละเอียดของโครงการจะมีการพิจารณาอีกครั้งในคณะกรรมการกั้นกรองนะครับก็เตรียมลงทะเบียนกัน
2: เต้นดูหน้าคุณเอกนิติตามข่าวเนี่ยทุกข่าวทุกช่องเต้นจำไม่ได้เลยค่ะ
1: ทำไมจำผู้เด็กนี่ดีไม่ได
2: ้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ
1: ดูแก่ขึ้น ตอนยังเป็นอธิบดีอยู่รู้สึกหน้ายังใสๆอยู่ดูต่ำกว่า50อยู
2: ่
1: ตอนเนี้ยถ้าใครบอกว่าเหลืออีก4ปีจะเกษียณนี่คนบางคนว่าฮะ
2: พอเป็นรัฐมนตรีดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแบบ
1: ตัดผมสั้นขึ้นด้วย
2: แล้วยิ่งพอกู้เงินสำเร็จเนี่ยยิ่งดูแบบดูมีเครดิตนะคะจะต้องคู่เงิน400,000,000แสดงว่าเครดิตท่านดีมากค่ะ
1: ผมก็คิดว่าตอนนี้คุณเอกนิติก็ทำหน้าที่เป็นเดอะแบกด้วยนะรับนอกจากเรื่องอะไรเนี่ยเงินกู้400,000,000พรบโอนงบแล้วยังต้องคุมเรื่องงบประมาณเนี่ยจะต้องตบตีกับกระทรวงทบวงกรมอีกหนักนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาตั้งเป้าที่จะต้องเอางบมาใส่งบกลางอย่างหนักเลย
2: เขาจะเอาเงินไปทำอะไรคะ
1: ก็นี่ไงเดี๋ยวมันจะ

0: ต้องมีภัยแล้งน้ำท่วมอะไรตามมาปี70นะ
1: ทำไมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องนิจศิลป์เรื่องภัยแล้งก็เหมือนกันท่วมเสร็จก็แล้งแล้งเสร็จก็ท่วมพี่สารคะมันวิปริตแปรปรวนไปหมดพี่ไปสารลองนึกดูสิเมื่อวานเนี้ยฝนมันตกแบบหนักมาก
0: ทั่วประเทศหลาย
1: ใช่ค่ะทั่วประเทศ
0: แล้วเป็น
1: แถวเมืองแถวสุพรรณใช่ไหมคะที่เสาไฟฟ้าสูงล้มไปร้อยต้นไอ้เนี่ยมันคือสัญญาณว่าโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันแปรปรวนมันโหดร้ายทารุณขึ้นเรายังไม่ได้ถึงวันวันพืชมงคลเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ถ้า
1: ว
0: ัน
1: พืชมงคล
0: เดือนหน้า
1: วันที่11ที่จะถึงเนี่ยค่ะวันที่13ค่ะ
0: 13
1: วันพุธหน้าวันพืชมงคลเนี่ยจะเป็นวันที่ส่งสัญญาณจริงๆว่าถึงเวลาของการฤดูฝนเข้ามาแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นแต่มันไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่ากลางเล่นเราหนักเลยค่ะพี่ไพศาลพอเริ่มต้นมาส่วนที่กว้านพะเยาปลาตายเกือบหมดกว้านสาเหตุเพราะน้ำแห้งค่ะน้ำมันลงน้อยมากมันเหมือนจะเป็นปกตินะคะที่บรรดาไอ้พวกแหล่งน้ำพวกเนี้ยจะมีคนทิ้งน้ำเสียลงเป็นที่ระบายน้ำเสียเห็นเลยนักข่าวก็ไปทำข่าวน้ำนี่เน่าแบบดำมาเลยจากบ้านใครต่อใครในพะเยาก็ลงกว้านพะเยาสูบไปทำปลาปลาก็สูบตรงนั้นนะคะทิ้งน้ำเสียก็ทิ้งตรงนั้นแต่ปรากฏว่าความที่น้ำมันแห้งมากจนน้ำมันไม่เจือจางอะค่ะปลาตายค่ะนี่มันเป็นสัญญาณมาเลยว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อจัดการกับสภาวะที่มันแปรปรวนแบบนี้หนักขึ้นทุกวันทุกวัน
0: ครับเนี่ยคุณเดือนนี้ตีเขาก็ต้องไปทำให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่จะต้องสละงบประมาณต่างๆออกมา
1: แล้วมันไม่ใช่เงินที่เอาไปเพื่อการสร้างสรรค์เลยเลยเอาไปเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียว
0: ใช่เป็นเงินแก้ปัญหา
1: แล้ววันนี้นะคะครม.ตั้งกุลสันติธารเจริญไทยมานั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยเพื่อช่วยงานคุณเอกนิติค่ะ
0: ก็คือมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
1: จะช่วยได้เยอะไหมคะ
0: ก็เป็นคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาก็ให้การยอมรับกันก็คงจะ
1: ผ่านงานใหญ่มาแล้วท่านอยู่บริษัทอะไรนะคะตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์เด็กก็ดีใจนะที่กลับมาเมืองไทย
0: เป็นกองทุนระดับอินเตอร์อยู่ครับ
1: ดีใจที่กลับมาเมืองไทยมาช่วยประเทศไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้คุณเอกนิติอยู่
0: เคยไปนั่งเป็นกรรมการนโยบายการเงิน
1: ยังอยู่ไหมฮะ
0: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะพ้นวาระไปแล้วเคยเป็น
1: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสันติธารเสถียรไทยก็คือลูกของบุตรชายของคุณอาจารย์สุรเกียรติน ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะลาออกนะคะพี่อาจารย
0: ์
1: ของธนาคารประเทศไทยแล้วก็ลาออกจากกรรมการอิสระบริษัทบลูบิกกรุ๊ปค่ะมหาชนอายุ45ปีเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ เสถียรไทยแล้วก็ท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยนะคะจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ปริญญาโทด้วยจาก London School of Economics and Political Science จบโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากฮาร์วาร์ดค่ะปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ดเช่นกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จบด้วยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมกับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมค่ะเคยทำงานที่ธนาคารเครดิตสวิสแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากอุตสาหกรรมการเงินก็คือเป็นทำหน้าที่วิเคราะห์พยากรณ์เศรษฐกิจแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนในสิทธิเศรษฐกิจในเอเชียค่ะเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลได้รางวัลพยากรณ์เศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลก Consensus Economics ถึง3ปีซ้อนแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียค่ะเคยทำบริษัทเทคสตาร์ทอัพเนี้ยโอเคก็ตอนนี้ก็กลับไปอยู่ประเทศไทยอะค่ะ เป็นที่ปรึกษา

0: ของ TDRI ด้วยนะคะเคยที่ศึกษา Future Economy ของ TDRI ค่ะ
1: ครับ
0: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศถูกต้อง
1: คุณยายของดร.สันติธารนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากร
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นพระคณิษฐาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะก็เป็นยังอายุก็ยัง40กว่าเป็นรุ่นน้องของคุณเอกนิติอนาคตไกลน่าจับตาแล้วก็ก็น่ายินดีนะที่คุณเอกนิติก็ยังสามารถเขาไปสามารถดึงเอา
0: ดึงมาได้
1: คือผมดูแล้วเนี่ย2ท่านเนี่ยที่เขาเป็นเทคโนแครตแล้วก็คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเขาดึงไปผมก็ไม่ผมคุณแต้มลำตีแต้มเนี่ยเขาไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่คุณเอกนิติเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาดึงเอาคนที่อยู่ในวงการวงการวิชาการแล้วก็วงการธุรกิจหลายคนนะคนดังๆไปช่วยงาน
0: คือเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่มีชื่ออยู่ในหน้าของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแล้วเราเองก็มักจะได้อ่านใช่ไหมคะว่านักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้มีความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่นักเศรษฐศาสตร์สี่ห้าท่านที่เราอ่านชื่อประจำว่ามีความคิดความเห็นเหล่านี้จะได้ลงมือปฏิบัติสักทีก็ดีใจนะคะพี่ไพศาลว่านักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการตลาดเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่เป็นทีมงานของบรรดารัฐมนตรีแล้วแล้วก่อนหน้านี้บรรดารัฐมนตรีที่เขาเป็นไม่ใช่สตาร์อย่างคุณสุภจีหรือคุณเอกนิติเนี่ยคือเวลาคนเหล่านี้จะไปช่วยนักการเมืองพวกมันก็ต้องมีสไตล์ที่ไปด้วยกันได้ถูกไหมฮะต้องศรัทธานับถือแนวทางซึ่งกันและกันอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่เรื่องแนวคิดเรื่องบุคคลที่จะมาช่วยกันระดมสมองเนี่ยดูแล้วก็น่าจะไว้วางใจได้พอสมควรก็อยู่ที่ว่าเขามีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางมีความเห็นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยมันยังต้องประกอบส่วนไปด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะบางทีเนี่ยมีแนวคิดมีแนวทางอยู่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าตัดสินใจก็ได้เพราะว่าแรงกระแทกมันเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: ที่จะใช่แต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคะประเทศที่ GDP เหลือแค่หนึ่งเนี่ยเราต้องกลัวอะไรอีกฮะ
1: ใช่แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยังเลื่อนลอยมากนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องหยุดรอไปก่อน3เดือนคุณพิพัฒน์ธุรกิจประการคุณพิพัฒน์ธุรกิจประการวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าไอ้ที่ว่าจะลงไปพื้นที่กับคุณสุชาติชมกลิ่นวันที่8ก็ยกเลิกไปก่อนแล้วจะรอจนกว่าที่คณะกรรมการศึกษาชุดของรองนายกเอกนิติเนี่ยเขาจะส่งผลของการศึกษามา90วันนายกให้เวลา90วันก็หมายถึงว่าใน90วันเนี้ยรัฐบาลก็คงจะไม่มีการขับเคลื่อนใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์
0: พี่ศาลคะเรียนถามจริงๆเถอะพี่ไพศาลคิดว่าที่รัฐบาลพูดเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยรัฐบาลคิดจะทำจริงๆหรือเพียงแค่กลบข่าวเรื่องน้ำมันเถื่อนคะ
1: นน
0: เร
1: ื่
0: องน้ำมันที่หายไป
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีประเด็นพอจุดประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคุณบรรจงณแสก็ขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรนะ
0: จะไม่เกิดมายังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าม็อบต่อต้านเป็นไง
1: คุณจะได้เห็นนั่นล็อกรอยอะไรเงินขู่ผมว่ารัฐบาลเคลียร์เดี๋ยวคุณเอกนิติเขาไปจัดการศึกษามา90วันแล้วค่อยว่ากัน
0: มันมีความคิด2ทาง3ทางซึ่งดิฉันเองก็วันนี้ได้คุยกับหลายๆคนคุยกับคนทางภาคใต้ผู้ใหญ่ที่เขาก็เห็นมาตั้งแต่สมัยพวกแก๊งหากินกับคลองไทยอะค่ะคลองไทยที่เป็นแก๊งหากินจริงๆระดับอดีตแม่ทัพอดับเลยลงไปโอ้โห
1: ไปดึงไอ้อะไรนะนักลงทุนอุปโลกจีนอะไรต่างๆมา
0: ไปอ่านบ

0: เป็น
1: ค
0: บ
1: ว
0: ท
1: า
0: เร
1: ม
0: ียน
1: ไปอ่านบทความในแนวหน้าวันนี้ดูค่ะ
0: อืม
1: จากทวนสวนกระแส
0: อืม
1: ไล่ให้ดูเลยว่าตอนจุดพลุครองใครมาน่ะแก๊งหากินกันจนหมดเนื้อหมดตัวทางภาคใต้เป็นยังไง
0: ส่วนใหญ่ขายที่นะซื้อขายที่นะเก็งกำไรกันใช่ไหม
1: แล้วมันน่าเชื่อถือเพราะแต่ละคนที่ลงไปเล่นน่ะระดับผู้ใหญ่หมดเลยค่ะพี่ไพศาล
0: อืม
1: อดีตแม่ทัพก็มี
0: อืม
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นลงไปเล่นเคสแบบนี้
0: คร
1: ค
0: ับ
1: นก็เชื่อและเป็นคนดังด้วย
0: อื
1: ทีน
0: ม
1: ี้พอมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คุยกับหลายคนหนึ่งก
0: เด
1: ็
0: เด
1: ค
0: ี๋ย
1: ื
0: ว
1: อ
0: คุณอันขออนุญาตพักสักนิดเดียวได้
1: อ
0: ไห
1: ่
0: ม
1: ะ
0: เ
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ี๋ย
1: ้
0: วจะไ
1: ค
0: ด้
1: ่ะ
0: กล
1: ไ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ้
0: มา
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ่อยาวๆได้เลยนะขอ
1: ค
0: อน
1: ุ่ ะ
0: ญาตพักสักครู่ครับครับ
1: ค่ะ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โลกร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: การนาฬิกา51นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
1: ค่ะที่เมื่อกี้จะคุยต่อเนื่องก็เพราะว่าที่ฉันตั้งคำถามกับพี่ไพศาลว่าโดยส่วนตัวพี่ไพศาลเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลตั้งใจจะทำโครงการแลนด์บริดจ์จริงหรือเปล่าเนื่องมาจากว่าวันนี้ที่ฉันคุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนครึ่งนึงอะค่ะเขาไม่เชื่อว่าตั้งใจทำจริงค่ะพี่ไพศาล
0: ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ก็ไม่เชื่อนะ
1: อ
0: เพราะถ้าเชื่อผมคิดว่าเขาตีปี๊บมาตั้งแต
1: ่ตอนหาเสียง
0: ไม่ทั้งตอนหาเสียงรอบล่าสุดนี้แล้วก
1: ็นโยบาย
0: ตอนแถลงนโยบายเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นโครงการระดับยุทธศาสตร์นะไม่ใช่เป็นโครงการอย่างที่เนี่ยมาแจกตรงแจกเงินในพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่นี่มันยุทธศาสตร์มันใหญ่มากมันต้องอยู่บรรจุอยู่อันนี้ถ้าไม่บรรจุเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องไปขับเคลื่อนหรืออะไรยังไง
1: แล้วนี่ก็บอกว่าเอ้ยมาคิดได้อีตอนที่ช่องแคบ
0: มันเกิด
1: ปัญหา
0: ใช่มันเกิดสงคราม
1: มลกาเกิดปัญหา
0: ใช
1: ่ทีนี
0: ้กระแสมันมากระแสมันว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ทั้งโลกประเด็นภูมิศาสตร์มันร้อนแรงมากเออถ้าเราเข้าไปลงทุนตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นทางเลือกให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล
1: แต่นี้ก็กลับมาถามต่อว่าและที่จุดพลุขึ้นมาตั้งใจทำจริงหรือเปล่าเครื่องดื่มเรียนคุยด้วยเขาคิดว่าไม่คิดจะทำจริง
0: ผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นรู้ว่าจะต้องทำจริงไม่ทำจริงแต่รู้ว่าโอเคตีปี๊บเรื่องนี้ไปก่อน แต่ว่าพอตีปี๊บปั๊บนี่โอ้โหมันมีแบบคนที่เขารอคิวอยู่นะที่เขาต้านอยู่เขาก็มาดิ
1: ก็ถาม
0: ต่อคิวเลย
1: ว่าแล้วจะตีปี๊บเพื่อกลบเรื่องอะไร
0: เออไอที่เขากำลังสอบเรื่องไอเรื่องน้ำมันน้ำมันนี่ก็จริงนะ
1: อ้าวที่พี่ไพศาลเป็นผู้ใหญ่ท่านที่4ที่คิดอย่างนี้นะฮะในวันนี้ฮะ
0: เหมือนกันเมื่อกี้คุณอัดมือก็เกินผมก็เลยคว้าตามเรื่องใหญ่ๆที่มันดู
1: ที่ฉันคุยมา4ท่านนะคะมี2ท่านก็คิดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลก็จะเป็นโอ้เป็นคนที่3เลยเขาบอกกบเรื่องน้ำมัน
0: ไม่เพราะงานเนี้ยมันจะเป็นงานเด่นของคุณพิพัฒน์ไง คุณพิพัฒน์เนี่ยพูดง่ายๆว่า

0: เจอเรื่องน้ำมันเนี่ยแกถอยไปเลยนะ
1: แ
0: กถอยแล้วแกพูดง่ายว่าบทบาทแกออกมาไม่ได้เลยคราวนี้ถ้าแลนบริดจ์เนี่ยมีคนใต้จำนวนไม่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าอยากไม่ใช่ว่าทุกคนกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตมีคนที่อยากจะโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกเลยล่ะมีโครงการใหญ่ๆมาลงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการคล้ายๆสร้างบทบาทให้คุณพิพัฒน์อยู่นะ
1: อันนี้ก็สร้างผิดไม่รู้ใครเป็นคนคิดมันยิ่งทำให้คุณพิพัฒน์หนักเลยขนาดผู้หลักผู้ใหญ่จัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ด้วยยังบอกว่าปัญหาอยู่ที
0: ่ไอ้
1: ค
0: ุณพิพัฒน์
1: รับผิดชอบ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ผมก็เชื่อว่าเขาคาดไม่ถึงพอกระแสมันออกมาหนักอย่างเงี้ยก็คุณอนุทินก็ต้องแก้เกมโดยการที่เบรกแล้วก็ตั้ง
1: คุณเอกนิติมา
0: ตั้งคุณเอกนิติคุณประกรณ์ใช่ไหมคุณประกรณ์มีพันธุ์วันนี้รายชื่อมาละศึกษา90วันก็เท่ากับเบรกแล้วก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเบรกไม่ใช่แค่90วันน่าจะเบรกจ้ะ
1: ตลอดกาลปวสาน
0: เพราะว่าดูกระแสแล้วดูอะไรแล้วไม่คุ้ม
1: แต่พี่ในสายนะเรียนคิดว่ายังไงเราก็ควรจะทำถ้าเรือน้ำลึกค่ะ
0: มันมีแนวคิดที่แตกแขนงไปเยอะแยะมากมายนะอย่างผมว่าที่อาจารย์ดร.ปิติคิดก็น่าสนใจ
1: ใช่เราควรมีท่าเรือน้ำลึก
0: อาจารย์ปิติคิดว่าเอ้ยอย่าไปมองแค่ว่าคุณจะทำพวกแลนด์บริดจ์อย่างนี้เนี่ยคุณต้องมองว่าคุณจะทำโครงการอะไรที่จะดึงไอ้
1: เป็นฮับของเอเชีย
0: เป็นที่ทำให้ประเทศอาเซียนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไร
1: เป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเมนแลนด
0: ์อาเซียนเมนแลนด์เขาบอกมันจะมีอาเซียนเนี่ยมันจะมีพวกเมนแลนด์กับพวกเกาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะพวกบรูไนอินโดนีเซีย
1: ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เป็นเกาะ
0: มาเลเซียก็ยังอยู่กับเรานะยังอยู่กับแผ่นเมนแลนด์อยู่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรพวกนี้อันนี้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์พวกนี้ถือว่าเป็นพวกชาวเกาะแต่สิงคโปร์ก็ยังใส่มาเมนแลนด์ได้มันยังมีสะพานเชื่อมกันมาทางบกได้ไอ้ตรงนี้ถ้าไทยเป็นฮับนะให้มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นศูนย์กลางของการนำเข้าส่งออกได้เนี่ยจากจีนลงมานะผ่านทั้งเส้นทางรถไฟหรืออะไรต่างๆจัดระบบโลจิสติกคิดในแผนอย่างนั้นก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่าที่ว่าเอา
1: ข้ามไปซ้ายขวา
0: เรือมาที่มาแทนที่จะไปรอดไอ้ช่องนี้แล้วก็มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เพราะว่ากระบวนการของเรามันก็ไม่ง่ายนะมันจะต้องเอาน้ำมันสูบออกจากเรืออีกลำหนึ่งจะผ่านท่อไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปรอเรืออีกฝั่งหนึ่งของทะเลมารับกระบวนการมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาที่มากขึ้นซึ่งหมายถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจะคุ้มค่าหรือเปล่ามันก็ยัง
1: คุณทวีโสรัตเขาสภาอุตสาหกรรมบอกไม่มีใครมาใช้หรอกบริการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้เรือใหญ่ขนาด20,000ไอ้ตัวคอนเทนเนอร์หรอก
0: กรอสตัน
1: เอาแค่หลักพันก็ไม่มีใครเข้ามาหรอกค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้ม
0: อันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องให้น้ำหนักการวิจารณ์เขาอยู
1: ่ใช่ค่ะคือที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทางภาคใต้บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นแลนด์บริดจ์อะไรขนาดนั้นแต่ก็โอเคค่ะถ้าพี่ไพศาลสรุปอย่างนี้แล้วก็ใจตรงกันจากนี้ไปเราก็จะไม่พูดเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วเพราะมันจบแล้ว
0: มันจะค่อยๆเฟดไป
1: บันทึกไว้นะวันที่ 5 พฤษภาคม
0: วันที่ 5เดือน5
1: ฮะเอาหมดเสียตังค์ไปหรือยังคะวันที่5เดือน5
0: ไม่เคยได้ตังค์จากผมอยู่แล้วล่ะไอ้ประเภทวันคนโสดวันคน
1: วันที่5เดือน5
0: วันที่5เดือน5 4เดือน4 3เดือน3อะไรเคยได
1: ้ค่ะจริงๆดร.ปิติศรีแสงนาม Executive Director Asian Foundation อยู่ที่จาการ์ตาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของคุณสุภจีนะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลดร.ปิติศรีแสงนามคุณนัทเหลืองนฤมิตรชัยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยโอ้นามคุณเดียวกันเก่งทั้งคู่เลยค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒนาค่ะ

0: ใช่คนนี้เก่ง
1: นี่เป็นที่ปรึกษาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์อีกล่ะผอ.ศูนย์วิจัยโลกาภิวัตน์สถาบันเอเชียศึกษาดร.บรรยงไทยเจริญ SCB จาก SCB นะคะหลายท่านนะซึ่งก็ได้เนี่ยปกติเราจะได้อ่านคอมเมนต์ความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เหล่าเนี้ยนี่มาเป็นทีมที่ปรึกษาแล้วอ่ะพี่ภาษานะก็หวังว่าคงจะมีอะไรที่มันดีกว่าแตกไปกว่านักการเมืองแท้ที่เขาเคยเป็นแตกกว่าแลนบิดใช่ไหมฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่น่าจะ
1: ไม่ใช่มาโยนแลนบิดที่เราพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: เป็นเดือนแล้วก็หายไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวไปไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดการนาฬิกา2นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณดันครับ
2: พี่สายคะสัปดาห์นี้เรื่องของกู้เงินเข้าแล้วสัปดาห์หน้าเรียนลุ้นนะคะว่าเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว93ประเทศเนี่ยควรจะเข้าครม.แล้วยกเลิกได้แล้วค่ะสุดจะทนกับนักท่องเที่ยวที่วันนี้ชื่ออะไรนะเบิร์ดวันว่างๆโดนเจ้าของกาวยาแนวไปแจ้งความเรียบร้อยละเรื่องทำคอนเทนต์ขยะเอากาวยาแนวไปผสมน้ำแล้วก็ไปตักแป้งตอนวัน
1: สงกรานต์พระประแดงใช่ไหม
2: แล้วก็วีรกรรมเขาเนี่ยคอนเทนต์ขยะเต็มไปหมดเลยคนไทยทำมาหากินแบบนี้ก็มีจำนวนมาก
1: เขาลงในอะไร TikTok อะไรพวกนี้ม
2: ั้ยอะไรพวกนั้นนะคะเขาดังนะแล้วเขาก็เล่นตลาดนี้มาตลอด
1: เราจะได้
2: ยิ่งกว่านี้
1: จะได้สตังค์จากพวกคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะเห็นจะโอดควรบอกว่าโอ้ยขอร้องเถอะงั้นผมต้องกลับไปทำงานก่อสร้างอะไรต่าง
2: ทีนี้ก็เลยถามเด็กในบ้านเนี่ยว่าไอ้นี่เคยทำงานก่อสร้างมาจริงป่ะจริงพี่เวสารเป็นคนงานก่อสร้างจริงแล้วถามว่าทุกวันนี้รวยแล้วยังก็ยังไม่ถึงขนาดรวยก็พออยู่ไปก็ยังไม่ถึงขนาดรวยทีนี้ไอ้แนวทางการหากินกับคอนเทนต์ขยะเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยค่ะพี่เวสารฝรั่งทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะและไม่รู้ว่าเป็นต้นตำรับด้วยหรือเปล่าแล้วช่วงหลังเนี่ยไอ้การฟรีวีซ่าทำให้ฝรั่งที่ทำคอนเทนต์ขยะเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยเยอะมาก มีภาพฝรั่งที่เข้าไปเปิดขวดนมขวดโยกขวดนมในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเทนมใส่หัวทำคอนเทนต์เกิดขึ้นที่ภูเก็ต

0: อืม
1: เยอะเลยค่ะไอคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วก็คนอิสราเอลที่ชอบมาหาเรื่องกุเรื่องว่าของหายอินเดียที่ชอบโวยวายเห็นคลิปกันบ่อยๆรัสเซียที่ชอบชักดาบกินไม่จ่ายล่าสุดเนี่ยก็มีประเภทบ้วนน้ำลายใส่หน้าแม่ค้าที่หาดป่าตองเกิดขึ้นอีก
0: อืม
1: เรี
0: ค
1: ยก
0: ิด
1: คิ
0: ว
1: ด
0: ่า
1: ว่า
0: เป็นสอง
1: สอง
0: ผู้
1: ผู
0: หญ
1: ้
0: ิ
1: ห
0: ง
1: ญิ
0: ก
1: ง
0: ็
1: อ
0: ช
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยผู้
1: ผ
0: ห
1: ู
0: ญ
1: ้
0: ิง
1: หญิง
0: ผู
1: ผ
0: ู้
1: ้
0: ช
1: ช
0: า
1: าย ย
0: ไม่รู้
1: ใช
0: เข
1: ่
0: า
1: ค่ะ
0: แฟนกันหรือสามีภรรยากันหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบอ่ะอืม
1: อือ
0: เออก็แปลกๆดูอยู่เหมือนกันนะว่าเออมันก็มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่าจะกระทำไปได้นะก็ยังเกิดขึ้น
1: พวกนี้จะ
0: ตีความได้ว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือบางทีพี่ไพศาลอย่างเราเนี่ยเราก็จะดูคอนเทนต์ภาษาไทยอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างคุยกับพวกเด็กที่ปกติแล้วไม่ดูภาษาไทยแล้วก็ดูคอนเทนต์ฝรั่งดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมาตลอดเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบเนี้ยเยอะมากหรือว่าอะไรอะไรที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยก็จะมีไปมันจะมีสองด้านนะพี่ไพศาลคะมีเรื่องดีๆเรื่องที่ยอดนิยม Amazing ในสายตาฝรั่งเนี่ยก็เยอะเช่นเรื่องอะไรนะที่ฝรั่งรู้สึกประเทศไทยเนี่ยของถูกและคุ้มค่ามากก็เลยถามว่าอะไรในสายตาฝรั่งที่ถูกมากสำหรับประเทศไทยอันดับหนึ่งได้บอกแค่ค่าน้ําก็ถูกแล้วน้ำ7 บาทในสายตาฝรั่งถือว่าถูกมากๆ5 บาทได้ซ้ําไปถ้ายกแพ็คเมืองนอกไม่มีให้กินขนาดนี้ค่ะ
0: 30 บาท
1: ใช
0: 30
1: ่ค่ะ
0: ประมา
1: ใช
0: ณ
1: ่ค่ะ
0: สามเฉลี่ยแล้วประมาณ30 บาทน้ำเปล่านะ
1: ใช่ค่ะในส
0: เอ
1: ายตา
0: อ
1: ฝรั่งแค่น้ำเปล่าก็ถูกแล้วถึง
0: อ
1: ได
0: ื
1: ้แห
0: ม
1: ่กันมาคิดว่าต้องดำเนินการจัดการเสียทีค่ะไม่งั้นเราจะมีพวกเนี้ยออกเข้ามาประเทศเราเรื่อย
0: อืมคนไทยก็ไม่คุ้นกับการกินน้ำก๊อกด้วยจริงๆญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อน้ำหรอกซื้อน้ำนี่มันฟุ่มเฟือยกินน้ำก๊อกที่แหละเขาก็เติมเอามีกระติกแล้วก็เติมน้ำก๊อกไปดื่มแต่
1: ประ
0: คน
1: ปา
0: ไทย
1: เร
0: ไม
1: า
0: ่คุ้นชินก็ต้องซื้อ
1: ค่ะการประปาเราก็บอกของเราดื่มได้นะคะ
0: อืม
1: แต่เราก็อย่างที่พี่ประสานว่าแหละ
0: ครับไม่คุ้น
1: ไม่
0: กัน
1: คุ
0: ไม
1: ้น
0: ่ย
1: ชิน
0: ำคุ้นชิน
1: ค่ะเรียนเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์จากธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์วิทวัฒน์รุ่งเรืองผลอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์สนับสนุนแนวคิดยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า90 วันพร้อมเสนอให้ปรับกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าการให้ฟรีวีซ่าเหมารวมทุกประเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแต่ข้อเสียคือเปิดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำเข้ามาในประเทศไทยในสัดส่วนที่มากขึ้นและกลุ่มนี้เข้ามาใช้จ่ายต่ำเลือกจุดเป้าหมายราคาประหยัดแม้กระทั่งกลุ่มที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาที่แฝงตัวเข้ามาใช้ประโยชน์จากของว่าจากช่องว่างของนโยบายค่ะเห็นชัดนะพี่ไพศาลเรียนไปจีนขากลับไปจีนเนี่ยขาไปจีนเนี่ยนักคนจีนบางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนี่คือคนงานก่อสร้างตามไซต์งานก่อสร้างอ่ะที่เวลาเขาไปจับอ่ะและจับได้คนจีนที่มาเป็นคนงานก่อสร้างค่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวและ
0: ท
1: ไม่
0: ำง
1: ใช
0: า
1: ่
0: น
1: กลุ่มเหมือนกับคนไทยเราเวลาไปขายแรงงานเราก็จะดูออกใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันดูออกเลยว่าเนี่ยพวกคนงานก่อสร้างเดินทางกลับค่ะ
0: วันนี้นี่ทางทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะบอกว่าได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเรื่องที่ไทยได้รับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬา Youth Olympic Games 2030หลังผ่านเข้าเป็นแคนดิเดตในรอบสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยแล้วจะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังก้าเออร์เบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพ

0: และชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็สรุปว่าวันนี้ เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการที่ไทยจะรับผิดชอบภาพจากการที่รัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วในการประชุมครม.วันนี้ตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเรายังต้องกู้เงินอยู่เลยแน่นอนด้วยสถานะของการเงินของเรายังไม่พร้อมที่จะจัดเพราะการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นก็จะต้องมีการแจ้งทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเรายังไม่พร้อมเรื่องงบประมาณจริงนะเพราะไทยก็จะขอถอนตัวก็จะเหลือแต่ชิลีกับปารากวัยที่ให้เขากับชิงกันไปครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะเรามาถึงจุดนี
0: ้
1: 50ล้านบาท 5,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: ถ้าเราลงทุนตรงนี้เราจะได้กำไรไหมคะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้เขาเคาะแล้วว่าดูแล้วมันผมว่าคำพูดที่ดูจะต้องขีดเส้นใต้นะนาทีนี้ยังต้องกู้เงินแล้วจู่ๆจะมาจัดงานอะไรแบบนี้อยู่มันคงจะทางการเมืองคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกับผมเดาดูนะไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้ติดตามมาต้องแน่นอนอ่ะเพราะว่าโอ้นักกีฬามันเข้ามาเนี่ยครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: เยาวชนโอลิมปิกแบบนี้ครอบครัวมาเต็ม
1: อุเสียดายจังเลยค่ะ
0: ถ้ามัน
1: เป็น 5,000 ล้านที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามันดีกว่าไปทำอย่างอื่นไหมคะสมมติว่า 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเอามาลงทุนตรงนี้สัก 5,000 ล้านจะคุ้มไหมคะพี่เวสัน
0: อ
1: ันนี้ถือเป็นการลงทุนเลยนะคะ
0: ก็
1: เสียดาย
0: ครับก็ตกลงวันนี้เสนอต่อที่ประชุมครม.แล้วซึ่งได้หารือกันอย่างรอบคอบนะคุณสุรศักดิ์เขาว่างั้นก่อนจะเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินประเทศปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอ
1: ันนี้แหละคือตัวอย่างเลยล่ะว่าเวลาที่เราลำบากยากจนขึ้นมาเราใช้เงินไปสร้างตึกถล่มที 2,000 ล้านถูกไหมคะตึกสตง. 2,700 ล้านถล่มไม่เหลือซากอะไรเลยให้ใช้ประโยชน์เงิน 2,700 ล้านมาลายหายวับไปกับตาแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยนะพี่จะไปเอาเงิน 2,700 ล้านคืนจากใครในนาทีเนี้ยไอ้คำพูดที่ว่าเงินหลวงเนี่ยไม่มีวันสูญหายจะต้องมีคนรับผิดชอบถามว่า 2,700 ล้านเนี้ยจะไปเอาที่ใครคืน
0: บริษัทก็รู้สึกว่าเขางานเงินอะไรเขาทิ้งงานตลุดหมดแล้วนะชัยนาเรลเวย์นะบัตเทน
1: แล้วก็มีตึกอะไรที่สร้างเละเทะเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปหมด
0: เต็มไปหมดเลย
1: ก็ไม่รู้กี่พันล้าน
0: เข้าใจว่าเขาคงจะค่อยๆทยอยถอนตัวไปแล้วครับ
1: นี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของเวลาที่เรางบประมาณเราเอาเป็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ดัชนีการทุจริตน่ะมันสูงอะค่ะสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เหลือเงินไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน
0: ์
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณนันครับ
1: ค่ะไปต่อกันเรื่องอะไรดีคะ
0: มันก็เป็นไปตามภาวะธรรมชาติในท้ายที่สุดนะมีรายงานข่าวบอกว่าที่เขาคอวันนี้โอ้โหไอ้บรรดาพวกเมฆหมอกควัน PM

0: 2.5 เนี่ยคลี่คลายทันทีเลยนะครับหลังจากมีฝนลงมาติดต่อกันหลายวันนะบอกวิวทิวทัศน์ตอนนี้สวยงามนะก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เริ่มจองที่พงที่พักกันเข้ามานะถ่ายรูปมาก็โอ้โหกำลังสวยเลยเห็นภูเขาเห็นอะไรต่างๆนะก็แสดงว่าวงจรมันก็ในท้ายที่สุดก็ต้องรอให้ธรรมชาติมาช่วยเหลือแบบนี้
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้นักการเมืองคนไหนมาโฆษณานะว่าจะมาแก้ปัญหา PM 2.5
0: รอให้ถึงฤดูฝนมามันก็ไปกันเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนในพื้นที่กว่าจะถึงฤดูฝนเนี่ยมันจะตายซะก่อนนี
1: ่แล้วประกอบมันก็ไม่ใช่ขนาดนี้ดังนั้นก็ให้อะไรนะคะให้การตลาดมันทำงานให้มันเป็นกลไกการตลาดให้ธรรมชาติมันจัดการเองแล้วเราจะมีอะไรไว้ทำไมอะฮะพี่
0: เ
1: ส
0: ือคือแทนที่มันจะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนี้มันจะมีอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มาก็ต้องรอ
1: ให้ฝนตกแล้วมันหายไปเอง
0: ให้ฝนตกแล้วฝุ่นควันพิษ PM 2.5 มันหายไปก่อน
1: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแฟนรายการเราปกติท่านอยู่อเมริกาไลน์เข้ามาบอกว่าโอ้นี่น้ำที่อเมริกาก็ถูกนะจะบอกให
0: ้
1: เมื่อกี้
0: หนึ่งเหรียญอะขวดละหนึ่งเหรียญ
1: ถูกกว่านั้นค่ะถ้าเขาซื้อยกแพ็ค
0: ผมจะชอบอันหนึ่งยี่ห้อโปแลนด์ยี่ห้อโปแลนด์น้ำดื่ม
1: ขวดที่อเมริกาเหรอคะ
0: ที่อเมริกาที่นิวยอร์กแล้วผมไปดูนะโอ้มันเป็นแหล่งน้ำแร่ที่แบบอยู่ในไอ้รัฐนิวยอร์กเขาเลยนะตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ทำผลิตบรรจุขวดขายมานะเป็นน้ำแร่โปแลนด
1: ์
0: ตามถนนหนทางเนี่ยขวดละเหรียญนะครับ
1: อันนั้นยังแพงอันนี้ยี่ห้อโอซาก้าซาซาก้านะคะ ZAR 100% natural spring water แพ็คเท่าไหร่นะ40ขวด220บาทอันนี้ซื้อยกแพ็คในห้างไงแต่ว่าถ้ามาซื้อเดี๋ยวเนี่ยเมืองไทยอ่ะฝรั่งก็บอกเมืองไทยอ่ะถูกทุกอย่างโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งถามว่าแล้วเขาชอบอะไรเมืองไทยเขาชอบกินผลไม้รสเค็มนะ
0: ชอบเพราะว่าฝรั่งชาวต่างชาตินี่ชอบเพราะปลอกเปลือกเรียบร้อยไง
1: ชอบผลไม้รสเค็ม
0: แล้วถ่ายด้วยนะบางทีแตงโมใส่ถุงชุบเอาไม้เสียบทุกคนก็ชอบ
1: แล้วก็
0: พ่อค้าเขาแค่คล่องมากนะการใช้มีดใช้อะไรต่าง
1: ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกินถนนกินตามข้างทางกินผลไม้กินน้ำส้มกินแล้วไม่ท้องเสียไม่เป็นอะไรเมืองไทยเป็นสุดยอดตรงนี้ด้วยกินได้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ท้องเสียที่เขาพูดกันนะฮะค่ะไปกินบางประเทศไม่ได้นะครับไปเที่ยวกินริมถนนเนี่ยฮะเมืองไทยเนี่ยโอเค
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหม
1: คือสะอาดหรือไม่สะอาดไม่รู้อะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็ทานควรจะทานได้จนถึงวันกลับบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะคะเตรียมเรื่องอะไรมาอีกอ๋อวันนี้เนี่ยพี่ไพศาลค่ะมันมีเคสพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักศึกษาที่เรียนคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมายื่นคำมาร้องเรียนกับคุณยศชนันว่าลูกเนี่ยเรียนมาจนถึงปี3และปรากฏว่าแพทยสภาทันตแพทยสภาเนี่ยยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขาไม่รับรองอะค่ะปรากฏว่าเด็กก็เคว้งคว้างกัน10กว่าคนที่เรียนทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่กระทรวงอว.คุณปล่อยให้เขาเปิดและสอนมาได้ยังไงตั้งหลายปีกว่าจะยกเลิกจนสร้างความเสียหาย3ปีเขาหมดไปเป็นล้าน
0: ของที่ไหนนะของมหาวิทยาลัย
1: มาเลยเอกชนไม่ระบุชื่อแต่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาร้องที่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยเปิดก็ไปโกหกไปอ้างอะไรกับผู้ปกครองหรือกับเด็กก็ว่าไปแต่กระทรวงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาทำธุรกิจมาได้จนถึงขนาดนี้และสร้างความเสียหายค่ะที่มันเอาคืนไม่ได้คือเวลาของคนนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: 3ปีที่ไปเรียนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะค่ะ

0: อืมค่าเรียนแพงด้วยนะ
1: 3 ปี1,000,000ค่ะ
0: หมอฟัน
1: อ
0: ม
1: ัน
0: ี
1: นี้ยังถู
0: ย
1: ก
0: ัง
1: น
0: ด
1: ะ
0: ี
1: คะ
0: ยังดีว่า3 ปีนะพอเข้าสักปี 4 ปี 5ไปแล้วเนี่ยโอ้โหค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่าย

0: แรงมากแล้วต้องหาเคสมาทำด้วยนะหาเคสมาทำไปงานส่งอาจารย์
1: เขาระบุแล้วค่ะมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางค่ะชื่อมหาวิทยาลัยเนชั่น
0: ก็เดิมเคยเป็นของสื่อแล้วก็ขายไปนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยที่เขาเคยซื้อมาสื่อใหญ่เขาเคยซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้ว
1: แล้วก็เหมือนกับบริษัทใหญ่เข้าไปรับอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนนี้เป็นของใครนะฮะเป็นผู้ปกครองนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาอันเนี้ยแย่มากปล่อยให้สอนไปได้ยังไงเด็กเสียเวลาไป 3-4 ปีจริงๆควรจะฟ้องหน่วยงานราชการนะ
0: ครับ
1: ที่ปล่อยปละละเลย
0: ค่ะวันนี้พรรคประชาชนก็เปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ตามที่คาดการณ์กันโดยก็จะมีเป็นการเปิดตัวพร้อมรันแคมเปญกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนนะฮะดร.โจเนี่ยประวัติก็คือจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชายล้วนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วไปเข้าระดับปริญญาตรีที่จุฬา
1: จบ
0: วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยอาชีพวิศวกรบริษัทเอกชนและนักวิจัยลำดับต้นแล้วปักหมุดเช็คอินธนาคารแห่งประเทศไทยตอนที่เขาได้เป็นส.ส.เนี่ยคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรนะส.ส.ที่หล่อเหลามากนะเป็นดีทุกพ่อแบงค์ชาติเนี่ยผมจำได้ผมนึกออกอ๋อถ้ามาในแบงค์ชาติเนี่ยดร.โจเนี่ยเคยมีสื่อเขาเคยพูดถึง
1: กีการ์ดอยู่ค่ะ
0: กีการ์ดกันอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยอยู่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลมีประสบการณ์ทำงานในหลายฝ่ายเริ่มจากด้านไอทีระบบชำระเงินต่างๆการบริหารเงินสำรองเคยบริหารเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นพอร์ตของแบงก์ชาติงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานนโยบายการเงินรวมถึงการวางภูมิทัศน์ทางการเงินให้รองรับกับโลกดิจิทัลการทำให้เกิดการบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง CBDC หรือเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเมื่อมองเห็นปัญหากรอบกฎหมายจึงทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรจึงอยากเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยจึงตัดสินใจลงสนามการเมืองเลือกพรรคก้าวไกลเพราะอุดมการณ์ชัดเจนนะเข้ามาในรุ่นก้าวไกลนะไม่หลังจากรุ่น อนาคตใหม่แล้วก็เนี่ยปัจจุบันเป็นบัญชีรายชื่อนะแล้วก็มีตำแหน่งในพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอายุ45ปีนี่ประวัติโดยคร่าวๆครับ
1: ก็พอจะสูสีกับคุณชัชชาติได้อ่ะค่ะคุณชัชชาติก็จบปริญญาตรีวิศวะจุฬาอ่ะจบเตรียมอุดมจบม.6เตรียมอุดมปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโท MIT ปริญญาเอกไปเรียนอ่ะอะไรเนี่ยอิลลินอยแอดเออร์บานาแชมเปญก็พอได้อยู่นะ
0: ก็ไปเป็น
1: ก็แล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่
0: จุฬา
1: ชา
0: ติไปเป็นอาจารย์เป็นวิศวะจุฬาใ
1: ช่ไหมคุณดร.โจนี่แกก็เคยเป็นวิจัยอยู่ที่สถาบันที่ญี่ปุ่นเหมือนกันฮะที่แกจบมาค่ะไม่เป็นไรก็
0: เดี๋ยวก็ร
1: อกันว่าในเวทีจะยังไงค่ะ
0: รอคิวต่อไปก็คือรอคิวประชาธิปัตย์ที่จะเปิดตัว

0: นะฮะแล้วก็แต่สกวันนี้ประชาธิปัตย์เข้าใจว่าจะเปิดแล้วใช่ไหมเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาเปิดสกวันนี้ก็จะมีสกจากพรรคเพื่อไทยย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าเพื่อไทยในนามพรรคมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ส่งสมัครยกเว้นแต่ว่าจะลงอย่างสกบางท่านจะลงก็ต้องไปหาสังกัดพรรคหรือไม่เช่นก็ต้องลงอิสระ
1: ค่ะพี่สายคะขอกลับมาเรื่องกู้เงิน400,000,000หน่อยค่ะนินเห็นนั่งหน้าเครียดกันเลยระหว่างคุณกรจติกวานิชกับคุณอะไรนะฮะสสจังหวัดตรังเนี่ยก็ปรากฏว่าฮะอุตสาหทิตวงน้องเตยอ
0: ุตสาหทิตวงน้องเตยอ่ะใช
1: ่ดีนะเนี่ยที่นั่งแถลงถ้ายืนแถลงจับภาพยากมาก จับภาพยากมากสัดส่วนภาพมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนี่นั่งแถลงก็โอเคไปได้อยู่ก็ปรากฏว่าสองท่านบอกว่าการที่อ้างว่ารัฐบาลอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้อำนาจรัฐบาลดำเนินการกู้เงินเพิ่มได้จากการขาดดุลงบประมาณเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในมีมติเห็นว่าการออกพรก.ครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจออกพรก.กู้เงินครั้งนี้คุณกรบอกว่าเห็นว่ารัฐบาลสามารถจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่แล้วตามพรบ.หนี้สาธารณะนั่นคือในแต่ละปีสามารถกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลในงบประมาณซึ่งกู้ได้มหาศาลและสาเหตุที่ประเทศไทยทุกวันนี้มีสถานการณ์การคลังที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับหลายประเทศก็เพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกบังคับให้อยู่ในเกณฑ์วินัยการคลังโดยกำหนดที่กำหนดโดยพรบ.หนี้สาธารณะนะเช่นปี2570งบประมาณปี70เนี่ยรัฐบาลเสนอว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ประมาณเกือบ800,000ซึ่งเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบ.หนี้สาธารณะก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะกู้ได้มากกว่า800,000ซึ่งทุกรัฐบาลมีข้อจำกัดนี้มาโดยตลอดจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะใช้เงินเกินตัวไปหยิบเงินในอนาคตของพี่น้องมาใช้เกินความเหมาะสมจึงเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้สถานการณ์การคลังของไทยถือว่าค่อนข้างมั่นคงค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณควรจะกู้ในงบไม่ควรไปกู้นอกงบถูกไหมคะพี่ไพศาลให้อยู่ตามกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะ
0: กู้ในงบก็คือกู้ตามงบประมาณที่ขาดที่งบเป็นงบขาดด
1: ิน
0: เท่าไหร่ก็กู้เท่านั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าออกพ.ร.ก.กู้นี่คือเพิ่มเติมขึ้นมา
1: คุณกรบอกว่าการออกพรก.กู้เงินหักย้อนกลับไปในอดีตมีการออกแบบเนี้ยจะออกก็ต่อเมื่อมันมีวิกฤตระดับที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเช่นปี41ตอนนั้นมันคือเรื่องต้มยำกุ้งปี52จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี65ออกมาเพื่อกู้เพื่อ
0: COVID.
1: แก้ปัญหาโควิดจะเห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสภาวะวิกฤตที่มีผลทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ติดลบทุกครั้งและในแต่ละครั้งก็มีระดับความวิกฤตที่ชัดเจนมีความจะเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีเงินจากช่องทางอื่นที่จะใช้ได้จึงต้องกู้แต่ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนเรื่องงานก็จริงไม่มีใครเถียงแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ค่าครองชีพถามว่าในระดับมหาภาคมันกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนเศรษฐกิจปีแล้วโต 2.6% ปีนี้มีสงครามตะวันออกกลางก็ยังคาดการณ์กัน 1.5 เลยประชาธิปัตย์อยากเสนอรัฐบาลว่าแทนที่จะออกพรก.กู้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณควรจะเร่งออกพรบ.โอนงบประมาณอย่างที่พูดไว้หลายเดือนแล้วแต่ไม่ดำเนินการแต่วันก่อนนี้ฟังพี่วีระธีรพัฒน์นะคะเขาบอกว่าพวกข้าราชการพอได้ยินว่าจะออกพรบ.โอนงบประมาณเนี่ยเร่งออก TOR
0: ล็อกหมดเลย
1: เร่งออก TOR ทำ e-bidding ใช้กับอีรุ่ยฉุยแฉกเลยค่ะ
0: ก็เป็นซะอย่างนี้นะ
1: เดิมทีก็วันนี้เห็นเขาเล่นกันเรื่องอะไรอ่ะ AI Thai Fish นะคะ
0: ไอที่ว่าสแกนดูพันปลาอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ทำแอปพลิเคชัน9 ล้านบาท

0: พิ่งจะรู้จักปลาไทย
1: ครับ
0: มันอาจจะมีมันจะอาจจะมีข้อมูลหลายๆอย่างแต่ไอ้สิ่งที่เขาจับกันที่มันไร้สาระมากก็คือไร้สาระว่าให้สแกนดูว่าไอ้นี่มันคือปลาอะไรจะสามารถสแกนได้ถึง 2,000 ชนิดปลาแต่ตอนนี
1: ้ได้50กว่า
0: การเรียนรู้ของ AI ยังอยู่ในชั้นประถมได้50กว่า
1: ครับ
0: และถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยหมอโอ้ทำไมใช้จ่ายเยอะต้องทำไมอ่ะแค่จะรู้จักพันปลาต้องใช้เงิน9ล้าน10ล้านเหรอโอ้ทำไมจะต้องออกเดินทางไปแล้วไปถ่ายรูปปลานะถ่ายเยอะด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาที30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันอังคารครับ5พฤษภาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับน้องดงจามอนกิจโสภาคครับ
3: และวันสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องดงด้วย
2: มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวๆที่เกิดขึ้น
3: ครับ
2: ก็เป็นข่าวชาวบ้านบ้างข่าวการเมืองเศรษฐกิจด้วยนะครับ
3: แล้วข่าวส่วนตัวของเราด้วย
2: ครับผมมันจะครูเราเรื่องนะพระที่เป็นมืออย่างนี้ถือว่าพระเป็นมือที่3ของครอบครัวนี
3: ้
2: หรือพูดง่ายสามีของผู้หญิงคนนี้ไปยุ่งกับพระโอ้ยมันชุลมุนกันไปหมดนะเออนะครับสังคมตอนนี
3: ้
2: คุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมานะพระท่านชี้ทางสว่างให้แซวมานะท่านศึกแล้วล่ะท่านศึกแล้วล่ะนะครับอ่ะพูดคุยกันได้นะครับฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ส่งความเห็นกันมาทักทายเราก็ได้นะครับฝากแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเกือบร้อยท่านสวัสดีพี่นาพี่ประสิทธิ์พี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่บิลลี่นะครับพี่บิลลี่เออนะครับสวัสดีพี่วรรณศักดิ์นะครับพี่เอิร์กนะครับคุณพี่แต๋วศรีนะครับชอบเราทั้งสองคนขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณมากครับ
2: พี่ทิติพงศ์รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เริ่มต้นที่สระบุรีกันก่อนนะครับตำรวจเขาได้รับแจ้งนะฮะจาก191ว่ามีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าห้างนะครับในตัวเมืองสระบุรีเลยเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดแน่นอนเราไปไหนเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจอดล็อกคอเข้าห้างมันร้อนปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยมอเตอร์ไซค์นะของชาวสระบุรีไปชุดสืบรีบไล่กล้องแล้วก็นำกำลังไปจับกุมได้ครับอายุ33ปีชื่อว่านายโชคชัยนะฮะแล้วก็ของกลางที่ขโมยมาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับยังอยู่ด้วยเออตำรวจต้องชื่นชมนะสภ.เมืองนะใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับตามมอเตอร์ไซค์คืนมาให้กับชาวสระบุรีได้นะผู้ก่อเหตุบอกว่านะครับพอขโมยมาแล้วเนี่ยน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่เขาเนี่ยมีรถนะเขามีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วน้ำมันหมดเขาก็เลยเดินไปขอเงินนะคนรู้จักจะเอาไปเติมน้ำมันปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะเดินไปขอเงินเนี่ยดันมาเห็นมอเตอร์ไซค์คันที่จอดอยู่หน้าห้าง
3: ครับ
2: เสียบกุญแจคาไว
3: ้โ
2: อ้พี่ๆทำไมชอบเสียบกุญแจกันนะคือถ้าอยู่ในบ้านแล้วเสียบกุญแจเนี่ยยังพอฟังขึ้นนะ
3: ครับ
2: นี่พี่มาหน้าห้างแต่พี่เสียบกุญแจไว้กะว่าคงจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวนั่นแหละครับแป๊บเดียวเราก็แป๊บเดียวคนร้ายเหมือนกันนะคนร้ายเห็นเสียบกุญแจไว้มองซ้ายมองขวากระโดดคล่อมรถเลยครับสตาร์ทบึ้นนะฮะเอารถไปเลยนี่เขาบอกว่าผมขี้เกียจเดินครับมันร้อน
3: เอ้าง่ายๆนะ
2: ผมเลยเอารถเขาไปเลยครับแต่ผมว่าข้ออ้างนะเพราะว่าอะไรรู้ไห
3: ม
2: เสพยาบ้ามา3เม็ดยาบ้าเม็ดละ30บาทที่สระบุรีเม็ดละ30เท่านั้นเสพมา3เม็ดก็เลยนั่นแหละครับขาดสติขโมยรถเขาไปนะตำรวจฝากเตือนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สระบุรีรถหายบ่อยเกิดสถานที่ขึ้นบ่อยเนื่องจากคิดว่าจอดไว้แป๊บๆไม่นานนะก็สบโอกาสให้คนร้ายเนี่ยนะครับขโมยไปท่านภูมิกับสภ.เมืองนะครับพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยไกรวีระเดชาชัยนี่ต้องชื่นชมท่านหน่อยเพราะว่าลูกน้องท่านทำงานไวนะแต่ท่านก็ฝากเตือนว่าอย่าให้ตำรวจเราตามบ่อยฝากเตือนประชาชนล็อกคอเก็บกุญแจให้มิดชิดเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันจะมาหักคอมันจะมาต่อสายตรงเดี๋ยวเป็นหน้าที่ตำรวจตามให้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างวันนี้ท่านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการติดกำไร EM ส่วนที่อ้างว่าอายุเยอะนั้นท่านรุธพลบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยเนื่องจากศาลเนี่ยถูกเคยถูกพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งท่านรุธพลบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นนักข่าวก็ถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษไหมคือจะไม่ได้ออกจากเรือนจำวันที่11นี้หรือไม่ท่านรัฐพลท่านบอกว่าต้องไปดูว่าประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเช่นนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยคุณผู้ฟังฮะบอกว่าหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็คือพูดได้ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ท่านรัฐพลบอกว่าไม่น่าจะได้แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้ก็เป็นครั้งๆไปแต่แค่4เดือนก็จะพ้นโทษโดยถาวรถูกไหม
2: ครับผมครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: จันหน้าแล้วนะใช่ไหมคุณทักษิณนี่จันหน้าแล้ว
3: เตรียมตัวหนึ่งโล่ง
2: โอ้ยครับผมเอาวันนี้การเมืองก็พรรคประชาชนนะครับตอน 5:30 นนะครับเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมนะครับของพรรคประชาชนด็อกเตอร์โจนี่ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่นะพรรคนี้เขาคนหนุ่มไฟแรงนะครับด็อกเตอร์โจหรือว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเดิมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้ดร.โจก็ขึ้นไปเปิดตัวแนะนำตัวกับชาวกรุงเทพมหานครนะฮะขอโอกาสเป็นผู้ว่าประชาชนนะครับทางพรรคชู4นโยบายเขาใช้สโลแกนนี้ก่อนกรุงเทพง่ายๆนี่นะครับพรรคประชาชนบอกกรุงเทพง่ายๆใช้ชีวิตง่ายนะครับค้าขายง่ายนะก็เน้นอยากให้คนกรุงเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่นะที่ดีที่ง่ายนะท่านยกตัวอย่างมานะครับบอกว่าลองดูสิว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราใช้ชีวิตง่ายจริงหรือเปล่านะนโยบาย4ด้านนะครับใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายนะครับก็อยากจะขอโอกาสคนกรุงเทพนะฮะให้กับด็อกเตอร์โจแกว่าอย่างนั้นนะประวัติของเขาเนี่ยนะครับก็จบวิศวะจุฬาเหมือนท่านผู้ว่าชาติชาติเลยพี่เป็นรุ่นน้องนะจบวิศวะคอมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปต่อโทกับต่อเอกที่ญี่ปุ่นนะครับจบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นการทำงานนะครับวิศวกรบริษัทเอกชนแล้วก็นะเข้าไปทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีดำรงตำแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรนะครับมีบทบาทสำคัญในการดูแลนโยบายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะก่อนตัดใจลาออกมาเล่นการเมืองนะครับก็นี่แหละดร.โจนะเขบอกว่าอยากจะยกระดับศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับการค้าขายเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าแบบไม่ต้องไปจ่ายสวยการค้าขายเนี่ยควรจะแต่ละเขตควรจะมีสถานที่ให้ใช่ไหมไม่ต้องมีสวยสร้างอาชีพให้คนตกงานนะ เมืองกรุงเทพเป็นมหานครที่สามารถเดินเท้าได้แก้ไขระบบขนส่งแกเล่านะพี่ว่าสมัยแกเรียนเนี่ยเรียนจบจุฬาแล้วก็ไปทำงานแถวลาดพร้าวนี่แกนั่งรถ4ต่อ
3: โอ้โห
2: โอเคบอกทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะ
3: ค
2: นกรุงเทพนั่งรถ4ต่
3: อ
2: นะก็นั่นแหละจะเข้ามานะครับสร้างชีวิตที่ดีโดยคู่แข่งคนสำคัญนะครับแน่นอนแหละพอท่านผู้ว่า ชัดชาติรุ่นพี่วิศวะนะก็น่าจะเป็น2คนนะปีนี้นะแคนดิเดต2คนเหลือพรรคประชาธิปัตย์ใช่มั้ยประชาธิปัตย์ยังไม่เปิดตัว
3: อ้าวแล้วมีข่าวท่านผบ.แป๊ะจากทิพย์ล่ะจริงมั้ย
2: อันนี้เป็นของ
3: เศรษฐกิจเศรษฐกิจ
2: พรรคเศรษฐกิจ
3: อืม
2: ก็นั่นแหละ
3: ก็ไม่แน่ใจ
2: คนอื่นๆก็ที่เปิดตัวไปแล้วคนมีดร.มลิกานะ
3: เราก็ไม่กล้ายกหูโทรหา
2: ได้ถ้าเรื่องผู้ว่านี่ท่านคงอยากนะครับผมเดี๋ยวรอดูแคนดิเดตคนอื่นๆมาให้กับพี่น้องคนกลุ่มได้เลือกนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นี่จากด้งของประชาชนใช่ไหมประชาชนนะมาดูประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่กทม.ก็พูดถึงผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ก.ของพรรคว่าเย็นวันนี้คือ5พฤษภาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ก.ทั้ง50เขตหลังคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับรองรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดแล้วโดยมีอดีตส.ก.พรรคประชาธิปัตย์และส.ก.จากพรรคอื่นซึ่งที่ผ่านมาทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนที่มีแนวโน้มการทำงานร่วมกับปชป.ได้เนี่ยประมาณ 12-13 คนน่าจะมาและยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดีรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจนี่คุณสกลทีว่านะโดยคุณสกลทีบอกว่าการเลือกตั้งสก.ครั้งนี้การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศและมั่นใจว่าหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกลับมานำพรรคความนิยมของพรรคในกรุงเทพมีมากขึ้นเชื่อว่าผู้สมัครของพรรคก็ทำงานหนักจึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้งสก.ครั้งก่อนอย่างแน่นอนซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้งส.ส.ที่ประชาชนได้ทั้ง33เขตส่วนสก.พรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสกลทีแกบอกว่ากรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงานแนวทางและอุดมการณ์ซึ่งหลายคนมีอดีตเป็นอดีตสมาชิกของปชป.หรืออดีตสข.และสก.ที่มีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้นจึงได้รับรองผู้ที่มีความเหมาะสมคือเป็นคนเก่าเดิ
2: ม
3: ที่ไปอยู่เพื่อไทยแล้วกลับมาลักษณะนั้นนี่แหละฮะแต่ว่าตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเหมือนก็ยังอุบเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีบุคคลที่ไปทาบทามไว้มีหน้าที่การงานจะต้องไปจัดการก่อนซึ่งพรรคจะเปิดตัวช่วงกลางพฤษภาคมนี
2: ้
3: แล้วนักข่าวเลยถามถึงการประเมินคู่แข่งอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันอย่างไรคุณสกลทีแกบอกว่าก็ยอมรับว่าคนเป็นแชมป์เก่าน่ากลัวอยู่แล้วและยังมีประชาชนให้ความนิยมจากแนวทางการทำงานเดิมของคุณชัชชาติอยู่ด้วยแสดงว่าทาบทามแล้วแต่ว่ารอให้เจ้าตัวเนี่ยเขาเคลียร์งานโด่งถูกเท่าทำไหม
2: ใช่ใช่พ
3: ี่เห็นไปพบหัวหน้าไปเคลียร์งานหรือเปล่าจะไปลงผู้ว่าอยู่เหรอ
2: จะนี่เป็นการไล่ผมออกหน้าใหม
3: ่เ
2: ลยนะ
3: เออ
2: กดดันเหรอ
3: เออ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6เมื่อกี้จะเล่าเรื่องโทนบางแคเอาเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวบิ๊กเต่าไปเบรกหน้านะครับคู่กรณีคู่ใหม่เปิดศึกขึ้นแล้วครับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังคนนี้เนี่ยเขาโด่งดังตอนที่คุณบอยท่าพระจันทร์ช่วงนั้นนะ
3: ครับ
2: ที่มาออกว่าพระแท้พระเก๋อะไรพวกนี้นะครับคุณโทนบางแคเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเซียนพระล่ะวันนี้มาขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.ไปยื่นทางอัยการบอกว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละไปร่วมกับเจ้าหนี้ใช้อำนาจข่มขู่บังคับทวงหนี้เขา นะแล้วก็มีการบังคับให้รับสภาพหนี
3: ้
2: ลักษณะอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยนะครับมีหนี้อยู่ประมาณเท่าที่เขาบอกนะมีหนี้กับบุคคลคนหนึ่งหลักร้อยล้าน
3: ครับ
2: วันนั้นวันเกิดเหตุคุณป๋องสุพรรณนี่ก็เซียนพระชื่อดังนะฮะโทรไปบอกว่าให้เข้าไปเคลียร์ให้เข้าไปเคลียร์หน่อยนะครับโดยมีบิ๊กเต่าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนกลางนะพอไปถึงเขาบอกว่าบิ๊กเต่าพูดลักษณะว่าประโยคแรกเลยจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็ออกไปเขาบอกว่าประโยคนี้มันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจ แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสามารถติดตามทวงหนี้ได้แบบนี้เหรออ
3: ืม
2: คือเป็นคนกลางเนี่ยมันควรจะรับฟังกันก่อนเขาตั้งใจจะเข้าไปเนี่ยอธิบายเรื่องหนี้สินอยู่แล้ว
3: ครับ
2: เขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่หลักร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นพอโดนแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะถามว่าบิ๊กเต่าเข้ามาในเรื่องนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เขาเนี่ยมารู้จักกับบิ๊กเต่าหรือไม่อย่างไรเขาไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยต้องการมาปกป้องสิทธิ์นะครับเขายืนยันว่าที่สื่อบางสำนักบอกว่าเขาเนี่ยไปช่อโกงแล้วเบี้ยวหนี้เขาบอกไม่จริงเขาไม่เคยทำผิดสัญญาหนี้เลยนะครับเขามีหนี้อยู่นะฮะหนี้ธนาคารเนี่ย2-3ธนาคารหนี้กับเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยอีกหนึ่งเขาเนี่ยชำระตามปกตินะครับตรวจสอบได้นะฮะตรวจสอบได้นะครับก็เขาบอกจะเอาเขาไปสาบานที่วัดไหนก็ได้จะวัดพระแก้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบิ๊กเต่าว่ายังไงวันนี
3: ้
2: นะครับขอพักแป๊บเดียวครับ
0: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจเสาวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ต่อเรื่องเลยต่อเรื่องมิกเต่าสักนิดนึงเลยนะพี่นะนะครับมิกเต่าฟังทางโทนบางแคมาแล้วนะครับมิกเต่าบอกหนังคนละม้วนนะครับขบวนการเวียนพระนี่นะวิกเต่าบอกนะครับต้องใช้สิทธิ์หน่อยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ตนเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงวิกเต่านะครับแถลงตอนบ่าย3นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี68มีมาดามคนหนึ่งนะครับเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกกลุ่มเซียนพระทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นมีโทนบางแคอยู่ด้วยช่อโกงหลอกขายพระเครื่องนะฮะมูลค่า 2,000 ล้านนะพี
5: ่โอ้โห
4: พระเครื่อง 2,000 ล้านน่ะแกเสียเงินให้กลุ่มนี้ไปอ่ะนะครับพฤติการของกลุ่มนี้จะทำทีเข้าไปเช่าพระเครื่องในราคา10ล้านจากนั้นจ่ายเช็คค้ำประกันไว
5: ้ครับ
4: แล้วขอพระไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงมาขอเช่าพระในราคาที่สูงกว่าแล้วก็จ่ายเช็คนะฮะค้ำประกันไว้ด้วยราคาที่สูงกว่า
5: คือเอาเช็คค้ำเช็ค
4: เช็คสองกลุ่มเนี่ยมาคนละกลุ่มกันนะครับ
5: เป็นกวนเหรอ
4: เป็นกวนหลังจากนั้นสองกลุ่มนี้แกล้งทะเลาะกันแกล้งทะเลาะกันนะแล้วก็เอาพระนะฮะไปจำนำไว้20ล้านมาดามก็ต้องไปไถ่ออกมานะเพราะเกรงว่าพระเครื่องเนี่ยจะโดนยึดไปนะครับกลุ่มนี้ทำลักษณะแบบนี้มาหลายคน
5: ครับ
4: นะเข้าไปเช่าพระเอาเช็คค้ำอีกกลุ่มนึงมาให้ราคาเยอะกว่าเอาเช็คค้ำอีก
5: บัฟกัน
4: เจ้าตัวเจ้าของพระไม่ได้อะไรเลยนะพวกนี้เอาพระไปหมุนไปเวียนหมุนกันพบมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านนะฮะคดีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับแจ้งความไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าเรื่องที่มีการเรียกมาเคลียร์เนี่ยเป็นหนังคนละม้วนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวให้ผู้เสียหายพูดเองวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายจะเป็นคนแถลงว่าในการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะบิ๊กเต่าบอกผมไม่ได้ไปข่มขู่หรือกดดันอะไรเขาผมไม่ได้รับค่าคอม 30% ถ้าทวงหนี้ให้เขาสำเร็จตามที่ถูกกล่าวหานะฮะเขายืนยันบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้เรียกโทนบางแคมานะเพียงแค่โทนเนี่ยเป็นคนประสานมาเองด้วยซ้ำให้ตนเนี่ยเป็นคนกลางนะครับเพื่อคอยเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะเหตุการณ์ในวันนั้นนะไม่ได้เรียกมาโทนเป็นคนเรียกบิ๊กเต่ามาด้วยเหรอนะเอาเดี๋ยวรอจับตาดูเห็นบอกพรุ่งนี้ครับคนที่เป็นผู้เสียหายเขาจะออกมาพูดบ้างว่าเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
5: เจอพี่เต่าของจริงมีอาวุธอยู่ถูกไหม
4: เขามีผู้เสียหายครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4มาดูเรื่องกาวยาแนวจระเข้กันบ้างวันนี้ส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เอาผิดเบิร์ดวันว่างๆนะครับเป็นความผิดตามพรบ.คอมปมคลิปพิเรนช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงที่เอากาวยาแนวยี่ห้อเขาเนี่ยไปทำทีกวนเป็นแป้งปะหน้าเทศีรษะอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคุณทุกฟังครับจากกรณีคุณเบิร์ดวันว่างอินฟลูเอนเซอร์ทำนำคลิปวัตถุผงสีขาวใส่สีขาวเนี่ยฮะใส่ถุงกาวยาแนวมาปะแป้งประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันตรายตามที่เราทราบกันอยู่ล่าสุดฮะวันนี้เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกาวยาแนวตราจระเข้ก็มาพบตำรวจเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทยาแนวตราจระเข้เนี่ยเขาเสียหายโดยฝ่ายกฎหมายบอกว่าก่อนมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้จะมาขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมหากเข้าข่ายทางบริษัทก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าทางเบิร์ดวันว่างจะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นแค่แป้งก็ตาม ก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดว่างๆจะทำได้เออนะฮะแต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปมีตราสัญลักษณ์ของยี่ห้อบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านท่านชัดปัญญาการคล้ายคลึงเนี่ยฮะรองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์ท่านก็บอกว่าบริษัทกาวยาแนลได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีตามความผิดพรบ.คอมเมืองต้นเขาขายมาตรา14เรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคุณผู้ฟังครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่หากเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทดังกล่าวจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเบิร์ดวันว่างเองก็ประสานบอกว่าจะขอมาพบตำรวจพรุ่งนี้ 11:30 ก็ล่าสุดขอเลื่อนไปก่อนช่วงเป็นช่วงปลายสัปดาห์แทนและอาจจะมีการแจ้งข้อหาในวันดังกล่าวเพิ่มอีก1 คดีเนื่องจากเป็นคดีทำร้ายร่างกายที่สภ.พระแดงแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้วเออเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: อ้าวสวนทุเรียนที่โคราชเนาะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมดทุเรียนจันทร์ก็จะไปทางอีสานก่อนลงใต้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ย5 นาทีหายวับไปกับตาครับพายุฤดูร้อน
5: โอ้โห
4: เป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวทุเรียนปลูกสวนทุเรียนในกลัวที่สุดเลยนะครับที่อำเภอเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดมานะครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมปรากฏว่าทุเรียนนะครับเสียหายมากกว่า10 ตันนะฮะโอ้โหหล่นเห็นเลยอ่ะทุเรียนอายุ80 วันร่วงหล่น5 ตันนะเกษตรกรแถวนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 รายนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยนะฮะแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนก็ประคบประหงมกันมานะครับ
5: จะเห็นเงินแล้วจะทำเงินแล้ว
4: อีกประมาณ 1-2 เดือนถ้าทุเรียนล็อตนี้ขายได้เนี่ยเป็นเงินให้กับชาวบ้าน2 ล้าน
5: โอ้โห
4: นี่หายวับไปกับตานะครับ ถามว่าทุเรียนหล่นเนี่ยที่มันหล่นเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนด้วยแปรรูปก็ไม่ได
5: ้
4: นะฮะจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเนื้อแป้งเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนเท่าที่ได้ตอนนี้นะคิดได้อย่างเดียวเลยที่เกษตรอำเภอเขาอาจจะช่วยได้ก็คือให้โรงงานผลิตไอติมอะเอาไปผสมให้มันพอจะได้กลิ่นทุเรียน
5: โอ้โห
4: หรือไม่เกษตรกรก็อาจจะต้องเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแทนเลยอะ
5: โอ้โห
4: ทำอะไรไม่ได้2ล้านหายวับไปกับตา
5: น่าสงสารจัง
4: เนี่ยแล้ว5นาทีเท่านั้นนะครับนี่ฮะพี่ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: วันนี้ตะกี้ที่ดงเดาเรื่องของดร.โจเนี่ยพูดถึงฉากทัศน์ที่แกจะเอามาหาเสียงกับคนกรุงหรือยัง
4: ที่ว่า
5: 4ฉากทัศน์
4: 4ง่าย
5: ๆมีไหมมีไหมบอกแล้วใช่ไหม
4: ครับผม
5: อ๋อเดี๋ยวหาอื่น
4: งั้นเอานี้ก่อนระหว่างที
5: ่
4: รอ
5: เชิญเชิญ
4: มีเรื่องเตือนภัยนะครับบรรดาร้านอาหารนี่พวกนี้มาอีกแล้วนะไม่รู้ทำไมนะชอบไปสั่งของนะครับไปสั่งของแล้วก็ไม่ยอมไปเอานะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาขาดทุนนะ
5: ในภาวะ
4: เศรษฐก
5: ิ
4: จแบบจริงๆนี่ฮะล่าสุดเจ้าของร้านอาหารเตือนภัยครับหญิงสาวตะเวนหลอกสั่งอาหารทั้งนั่งกินแล้วก็เอากลับบ้านก่อนออกอุบายว่าเดี๋ยวมาเอาแล้วก็หนีหายไปเลยครับ
5: โอ้โห
4: ทำแบบนี้มาหลายร้านด้วยนะครับร้านค้าโดนไปแล้วหลายร้านนี่นะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขามานั่งกินก่อนนะเริ่มจากนั่งกินเนี่ยตัวเองอยู่ท้องเสร็จนะครับสั่งกลับบ้านอีก7 อย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็หิ้วกลับบ้านนะแล้วบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเงินเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะครับไปเอาเงินที่บ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ
5: ปรากฏว่าออกจากบ้านไม่เตรียมเงิน
4: เ
5: หรอ
4: หายวับไปกับ
5: คนเรา
4: บางทีเราเป็นร้านค้าเราคิดว่าเขากล้ามานั่งกินกล้าสั่ง
5: ก็ต้องมีเงินจ่าย
4: เห็นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาคงกลับมาจ่ายหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่ให้กลับไปก็ดูจะ
5: ใจร้าย
4: ใช่ไหม
5: คนเขาหิว
4: ร้านเขาอาจจะคิดแบบนี้นะครับก็นี่แหละสุดท้ายนะฮะหนีไปนะร้านอาหารก็บอกว่าออกมาเตือนร้านค้าด้วยกันนะครับว่าให้ระวังแล้วก็ขอว่าอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับ ร้านอาหารเขาก็มีค่าวัตถุดิบมีค่าลูกน้อง
6: มีต้นทุ
4: นนะฮะนะก็เตือนภัยนะครับร้านอาหารควรเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนให้ลูกค้าเดินออกจากร้านไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม
6: นะ
4: ลูกหนูจะคลอดที่บ้านจะมีคนบวชเลยก็ไม่ได้เท่านั้นนะ
6: ครับนะต้องอย่างนี้แหละ
4: เดินไปกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันนะครับ
6: ลาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นาฬิกา
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอันนำนิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอันนำนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนุพปดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตถิยราชนารีเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนัมนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนัมนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตถิยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนัมนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีโกงเต็กในการนิพพานบรรพชิตอนัมนิกาย บรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวหูยสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทางนี้พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น
12: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
14: โอ้
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะฟังเพลงเศร้าๆสนุกๆไปด้วยกันไอ จักเป็นอะไรเมื่อนี้พี่น้องอารมณ์ก็ได้ขึ้นๆลงๆพี่น้องตั้งแต่บอลแพ้มานี่เศร้าเลยพี่น้องเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามารับชมกันบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่รัตด้วยนะจ๊ะพี่รัตคนสวยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่รัตด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสคนนี้ชอบขยี้จังเลยนะฮะรู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าดูอยู่เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วสวัสดีพี่ครับพี่สุมาลาพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายซึ่งแปลว่าฮักยังฮักเธออยู่เสมอบางครั้งในใจฉันอยากบอกว่าคิดถึงเธอว่ายังอยู่ในใจเสมอตลอดมาโอ้โหผมแต่งเป็นเพลงได้เลยนะเนี่ยสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะเราฟังจากอุบลราชธานีเป็นไอ้น้อครับอุบลบ้านเฮาฝนตกบ่น้อฝนคือสิตกแห้งแท้สวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมแล้วก็คุณยายนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่เอสุดหล่อนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่เอครับแล้วก็คุณพี่ทิพพรนะฮะโอ้โหขอเพลงด้วยกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะคุณแม่รัตนาอุ๊ยไม่ได้เจอคุณแม่นานเลยนะไม่เห็นคุณแม่เข้ามาดูนานมากเลยนะคุณแม่รัตนาแล้วก็พี่อัมพรนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนพี่น้องนะครับแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณครับคอยรวยคอยรวยพี่น้องนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะจ๊ะว้าวว้าวว้าวพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์สวัสดีพี่อนุภาพด้วยนะฮะรับฟังจากทุ่งสงนะครับทุ่งสงนี่เป็นไงครับฝนตกหรือเปล่าครับพี่อากาศตอนนี้แปรปรวนบ่อยนะฮะโหเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักซะเหลือเกินแถวบ้านผมเนี่ยสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นนท์ครับแล้วก็พี่รัตนพรนะฮะจากแพร่คนเหนือนี่นะคนเหนือพี่ออยมาแล้วสวัสดีพี่ออยครับเห็นบอกว่าทางอีสานบ้านเฮาฝนตกพี่น้องครับโอ้ยพายุฤดูร้อนเข้ามาลมพัดแห้งทั่วทิพย์ทั่วแดนปิวไปทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องนะครับจังไรกับเบิ่งแง่งน้ำกันดีๆพี่น้องครับเตรียมตัวน้ำกันละกันเพราะว่าพายุรอบนี้หนักแห้งพี่น้องหนักอีหลีนะครับพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์มาแล้วสวัสดีไอ้บอสสวัสดีจ้ารายงานตัวนะน้องแชมป์เนี่ยพี่นนท์บอกว่าขอเพลงขอให้กำลังใจหนูเล็กกากากามอบให้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะทักเน้อโอ้ยคุณออยขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ดีเจอาจจะขึ้นลงๆเนาะตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะก็แพ้นะฮะแพ้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าผมหมายความเรื่องอะไรแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะต้องยอมรับว่าเขามาดีจริงๆนะฮะยอมรับเลยนะครับเอาละฮะในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็โทรมาปลอบใจดีเจด้วยนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์468-9400นะครับโทรเข้ามาครับพี่น้องครับนุ่มหนามนอยากเว้าน้ำพี่น้องแห้งอยากทักทายพี่น้องแห้งโทรเข้ามาเว้ากันพี่น้องครับขอเพลงไปน้ำกันนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับ

0: ยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคสายน่าจะหลุดไปเมื่อกี้พี่เขาน่าจะอากาศน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่อุบลเห็นบอกว่าฝนตกหนักใช่ไหมจ๊ะทุกคนเห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกเข้ามาเมื่อกี้นี่โหยฝนนี่น่าจะตกกระหึ่มเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับอ้าวสวัสดีพี่มังกรด้วยในช่วงนี้นะครับผมทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวน้องฟ้าแหมน้องฟ้านี่ถ้าได้ทีนี่แบบแซวยับเลยนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะครับโอเคนะฮะแล้วช่วงนี้มาแล้วสายมาแล้วพร้อมแล้วนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สุรีครับผม
2: ค่ะ
1: พี่สุรีโทรมาจากที่ไหนจ๊ะ
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อุบลตอนนี้อุบลฝนตกบ่นอกครับผม
2: ตกอยู่ค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ก็ตกบ่ครับ
2: ไอ้เพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพิ่งหยุดไปอันนี้ตกได้อย่างเมื่อแล้วครับนี่
2: ได้ 3-4 มื้อละค่ะอ๋อ
1: ก็คือตกตลอดมาต่อๆกันมาเล่นบ่ครับ
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่สุรีโทรขอมาหน่าไม่ขอเพชรอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
2: แก้บนค
1: ่
2: ะ
1: นั่นๆลืมแก้บนหรือเปล่าฝนเลยตกเนี่ย
2: พอดีคิดพอดลิเกค่ะบ่เห็นโดนจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อบ่เห็นโดนนี่ดีเจอันนี้พี่สุรีฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่ารับชมทางไลน์พร้อมครับ
2: วิทยุค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อวิทยุนะครับเพลงนี้แก้บนพิเศษให้ผู้ใดแน่ครับผม
2: ให้ผู้ฟังนะคะ
1: ให้ผู้ฟังสุคนนะครับเนาะ
2: แน่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจัดให้ด้วยครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีจ้า
2: ค่ะ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่สุรีนะฮะอุบลเพราะตอนนี้ฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปนะครับโอ้โหอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนตกแห้งนะฮะกรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับแถวบ้านผมเมื่อคืนนี้ตกแห้งพร้อมนะครับเอาล่ะผลงานเพลงนี้นะฮะแก้บนนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังของFM 95ลูกทุ่งมหานครของเราอยู่นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนนะฮะฟังแล้วขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับผลงานเพลงแก้บนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกๆท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของกล้วยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเด้อ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
1: เขาแล้วเขาแล้วเขาแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักฝาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
5: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
6: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปี๊ยกแว่วๆนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอาร์มด้วยนะสวัสดีน้องอาร์มอมรเทพด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเพลงใหม่พี่ด้วยนะเมื่อกี้พี่มังกรบอกว่าพี่บอสจัดต่อเนื่องถึงตีห้าเลยโอ้โหตีห้าเลยเหรอพี่เราจะไม่ได้นอนกันนะครับโอ้โหเอาละครับทักทายพี่ๆคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ใน

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: องคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและอย.เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นายปัทวีเยาวลักษณ์นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครประมงจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องตามที่มีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งปรากฏในสื่อว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลทันทีจากการเข้าตรวจสอบก็ได้พบกับทางผู้ประกอบการนำเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งอายัดผลิตภัณฑ์เอาไว้พร้อมกับเรียกคืนสินค้าในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางคณะผู้ตรวจบอกว่าการเข้ามาตรวจในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดใดๆแต่มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทำความผิดจึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปหรือหากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะสั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทันทีแต่ถ้ายังไม่ดำเนินการก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าใดๆได้อีกและในวันพรุ่งนี้คือวันที่6พฤษภาคม2569เวลาประมาณ 12:00 นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงมาเพื่อตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตปลากระป๋องจากที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่พบวัตถุดิบไม่ตรงตามสลากดังนั้นจึงขอให้ทางบริษัทเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนไว้รายงานต่อรัฐมนตรีด้วยรัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาคร
0: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเผยสาเหตุเครื่องบินตกในจีนเมื่อปี2022รายงานล่าสุดเผยสาเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU5735 ตกในพื้นที่ห่างไกลของเขตปกครองตนเองกวางซีเมื่อเดือนมีนาคม2022เกิดจากการที่สวิตช์ควบคุมเชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกปรับไปที่ตำแหน่งตัดการทำงานอย่างจงใจขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 29,000 ฟุตข้อมูลสำคัญจากรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินบ่งชี้ว่าสวิตช์เชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกดึงและเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิดเกือบจะพร้อมกันซึ่งในเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800 นี้สวิตช์ดังกล่าวเป็นระบบกลไกที่ต้องใช้แรงดึงขึ้นก่อนจึงจะเลื่อนได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหลังจากเชื้อเพลิงถูกตัดความเร็วของเครื่องยนต์ลดลงทันทีและไม่มีหลักฐานว่านักบินพยายามเปิดสวิตช์ใหม่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งนอกจากเรื่องเชื้อเพลิงแล้วข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าระบบนักบินอัตโนมัติถูกปิดใช้งานและมีการกดคันบังคับลงอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องบินดิ่งพุ่งลงสู่พื้นดินในลักษณะเกือบจะตั้งฉากขณะที่ข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินปรากฏเสียงบางอย่างที่บ่งชี้ว่านักบิน2คนอาจมีการยื้อแย่งการควบคุมเครื่องกันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะตกจนถึงขณะนี้องค์การการบินพลเรือนของจีนยังไม่ได้ออกรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการและเคยปฏิเสธว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่จงใจโดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางสังคมแต่หลักฐานส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การกระทำของบุคคลมากกว่าปัญหาด้านโครงสร้างของเครื่องบินโบอิงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าว

0: ข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทององ
4: ค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เลิศอะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลข่าววันนี้กับฮิวไล
9: ท์สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
12: หวัดทายสบายดีน้องบอสครับผม
11: สวัสดีครับพี่หนุ่มสบายดีจ้าพี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หนุ่มตอนนี
12: ้อ๋อทำงานสูบน้ำใส่อ้อยอยู่ครับ
11: โอ้สูบน้ำใส่อ้อยอยู่อ๋อตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ที่ไหนฮะโทรจากที่ไหนจ๊ะ
12: อ๋อตอนนี้อยู่ในไร่ครับแต่ไอ้อยู่เขตราชบุรีครับผมบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนนะคร
11: ับ อ๋อบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนพี่หนุ่มตอนนี้ที่ราชบุรีนี่ตอนนี้ฝนตกไปจ้ะ
12: ไม่ตกเลยเมื่อคืนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมาแต่มีแต่ลมมาครับ
11: โอ้คือถ้ามันตก
12: แล้วพอแป๊บพอแป๊บแต่ไม่ตกอ่ะปล่อยๆหน่อยนึงก็หายไปครับ
11: แต่ดีเนาะพี่ถ้ามันตกแค่ฝนนะผมว่าโอเคแต่ถ้ามันตกแล้วลมมาด้วยอ่ะอันนี้คือ
12: แต่เมื่อคืนนี้ลมแรง
11: อ๋อลมแรงมากเลยใช่ไหมฮะ
12: แรงครับครับผมหนักกลัวคือการฝ่าเหลี่ยมผู้พับอะครับ
11: โ
12: อ้หนักกลัวครับ
11: พี่หนุ่มวันนี้ตัวเข้ามาหน้าใหม่วันนี้เนาะพี่หนุ่มได้หน้าใหม่พอดีวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
12: ขอเพลงนกเจ้าครับผม
11: โอ้โหนกเจ้าของไอ้เก่งกันบ่จ๊ะ
12: ครับผม
11: พิเศษ
12: เก่งนะครับ
11: พิเศษพิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
12: ให้ทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของน้องบอสทุกร้านนะครับผม
11: โอ้ได้เลยครับ
12: ฟังอยู่อีสานกับไฮเบิร์ดฟังอยู่ภาคเหนือฟังใต้กับไฮภาคกลางกับไฮเบิร์ดทุกคนนะครับ
11: ได้เลยครับพี่นุ่มเพลงนี้พิเศษอะไรผู้ใดแน่นอนครับทุกคนเลยเนาะที่พี่นุ่มบอกมาเนาะ
12: ครับพ
11: ิ
12: เศษทุกคนขอให้น้องหลังไม้น้ำครับผม
11: อ๋อได้เลยครับเป็นโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่นุ่มก่อนว่างสายมานี่ผมรบกวนพี่นุ่มขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะจ๊ะ
12: ได้ okay ได้ครับ
11: น้ำจิ้ม
12: ไปเลยครับผม
11: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
12: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
11: สูตรลดน้ำตาล
12: สูตรลดน้ำตาล
11: ลดเกลือโซเดียม
12: ลดเกลือโซเดียม
11: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
12: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
11: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นครับผมแสบหลายครับผม
11: โอเคครับและสบู่ไมด้า
12: และสบู่ไมด้า
11: เพื่อผิวสะอาด
12: เพื่อผิวสะอาด
11: มั่นใจทุกวัน
12: มั่นใจทุกมือครับผม
11: ช่วยลดแบคทีเรีย
12: ช่วยลดแบคทีเรีย
11: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
12: และ
11: เชื้อรา
12: และเชื้อรา
11: สาเหตุ
12: ของสาเหตุของอาการขั้นคร
11: ับ ขอบคุณหลายหลายครับเดี๋ยวนุ่มนามนจะหายเด้อครับเด้อ
12: ครับขอบคุณมาก
11: ขอบคุณหลายครับ
12: สวัสด
11: ีสวัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่นุ่มนะฮะกำแพงแสนตอนนี้อยู่ลาดลีนะครับสูบน้ำใจอ้อยอยู่พี่น้องนะครับเมื่อวานนี่กับลาดลีฝนตกแห้งพี่น้องไอ้โมเมนต์ตกบ่ได้ตกแห้งหรอกแต่บางลมขออภัยพี่น้องลมแห้งฝนก็มีปล่อยๆแน่นึงแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีที่ไหนตกแรงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะอีกอย่างคือร้อนด้วยเป็น

พายุฤดูร้อนด้วยนะฮะต้องระมัดระวังกันนะฮะต้องเฝ้าสังเกตอันนี้ด้วยนะฮะน่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มกันเลยนะครับผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้อง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่เพราะมากเลยนะฮะของพี่ณัฐลาเชนนะครับโนราพัฒน์นั่นเองเพราะต้องบอกว่าเพลงนี้ฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมด้วยนะฮะสังกัด JPH Record นะครับคำร้องทำนองก็บังชักก้าวร้าวครับเรียบเรียงอภิชัยชูเกอร์นั่นเองนะฮะว่าไงครับคุณเมย์ทิชาอ้าววันนี้ครับคุณเมย์ทิชาไม่มีพูดทำไมทักทายเนอะ FC ถามหาเยอะมากเลยนะจะไปไหนเนี่ยคุณจะไปไหน
2: รอจัดรายการ
1: อ๋อรอจัดรายการนะครับพอดีพี่เมย์เขาไปเห็นเขาบอกว่า FC บอกว่าพี่เมย์ไปวิ่งมานะฮะจริงๆไม่ได้ไปเนาะพี่เขาใส่ชุดเฉยๆนะครับใส่ชุดเขาเรียกว่าเตรียมที่จะไปวิ่งขนาด 21:35 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะพี่น้องครับทางใต้พี่น้องคนที่เขามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องพี่มังกรยังอยู่โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับขอบพระคุณจริงๆนะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้อง
2: Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนกันละกันครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์นุ่มหนามนนะพี่น้องครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่นุ่มหนามนบ่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับบางเพลงมาด่าที่ซ้ำนะครับซ้ำกันต้องขอโทษพี่น้องนั่งกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ให้กับพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะจะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 น.จนถึง 21:00 น.ทุกสัปดาห์

นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายจุ๊บๆฝันดีร่ำรวยทุกคนนะจ๊ะจุ๊กกู้

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนนะคะตอนเลือกเพลงเพราะๆมาฝากเลยแม้ว่าเนื้อหามันอาจจะจี๊ดโดนใจสักหน่อยนะคะเริ่มต้นมากับคนหัวใจโสมนะคะเสียงเพราะๆของอาแอลยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต่อด้วยพี่ชนอภิชาติค่ะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวเดี๋ยวนี้เวลาเราโพสอะไรลงไปในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราก็จะแบบอุ๊ยอันนี้เป็นแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามาก่อนการนะ แล้วก็ได้จบไปเมื่อสักครู่นี้นะบอกโหเปิดแล้วมีหลายคนบอกมันจี๊ดนะมันโดนมากเหมือนกำลังเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในชีวิตนี่เองเขาว่าอย่างนั้นนะคะกับของโง่อีกสักครั้งงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะสามงานเพลงเพราะๆเลยวันนี้นะคะทักทายกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะฟังทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะนี่หลายๆคนก็ฟังไปทั้งวิทยุทั้งออนไลน์ชมไลฟ์ไปด้วยก็มีนะคะทั้งออนไลน์ของเราก็จะมีทั้งทางเว็บไซต์นะคะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะคะสามารถโหลดแอปแล้วก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะ mcot connect ใครยังไม่มีอยากจะให้ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฟังได้ทุกคอนเทนต์นะคะติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะฟังเพลงก็ได้ทุกรายการเลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้ด้วยนะคะเป็นข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะโหลดไว้รับรองว่าเนี่ยไม่เสียหลายแน่นอนไม่เปลืองพื้นที่บนโทรศัพท์แน่นอนนี่นะคะ MCOT Connect นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเห็นหน้าดีเจไปด้วยอันนี้ต้องเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะคะเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะดูไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ตรงนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดหัวใจนะคะพิมพ์ข้อความทักแชทกันเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยนะคะกดติดตามหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาชมผ่านทางไลฟ์ก็แวะเข้ามาได้นะคะ LTM FM 95เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเอาละวันนี้ฮ่าฮ่าเป็นอะไรอ่ะดีเจอยู่ดีๆหัวเราะเหรอไม่ใช่ฮ่าฮ่าวันที่5เดือน5แต่ว่าปีไม่ได้มีไม่ได้ลงท้ายด้วย5เนี่ยเป็น2569นะฮะวันนี้หลายๆคนก็อุ๊ยหัวเราะกันตั้งแต่เช้า นะแต่ละวันหูฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วคาดการได้และไม่สามารถที่จะนะคะคาดการหรือรู้ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เราเดินก้าวต่อไปหรือว่าทำให้เราแบบว่านะไม่สะดุดนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเรานะคะจิตใจของเราจิตใจของเราเข้มแข็งนะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องดีๆเราก็นะคะเอนจอยเรามีความสุขไปกับเรื่องนั้นๆอยู่แล้วนะคะเรื่องดีๆของเราเรื่องดีๆของคนใกล้ๆตัวคนรอบๆข้างหรือแม้ว่านะคะเราจะเจอกับเรื่องที่แบบมันผิดหวังสิ้นหวังมันทำให้เรารู้สึกแย่ทั้งกายและใจก็แล้วแต่ถ้าเกิดจิตใจเราเข้มแข็งเราก็จะพยายามที่จะเข้าใจสิ่งนั้นว่ามันก็เป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะคุณฟังมันมีเรื่องราวที่บางทีมันเรารู้สึกว่ามันเกินจะรับไหวมันมีอยู่แล้วในชีวิตเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเดินก้าวต่อไปนั่นคือจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็หาสิ่งที่มีความสุขเอ้ยนี่เลยหนึ่งในนั้นคือเสียงเพลงค่ะคุณผู้ฟังนี่ตันอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่จำความได้เลยคุณผู้ฟังอันนี้แชร์กันนะคะก็คุณพ่อก็เป็นนักดนตรีนะคะคุณแม่ก็เป็นนักร้องเกิดมาจำความได้อยู่กับเสียงเพลงมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาปีนี้ปีที่36ว้าย
อยู่ดีๆบอกอายุอ่ะ ปีที่36เนี่ยรู้สึกว่าเออเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความเข้มแข็งแล้วก็พยายามที่จะหาความสุขให้เจอนะคะในบางทีมันจะเป็นสีดำก็ตามแต่หนูก็พยายามที่จะหาสีขาวหาแสงสว่างที่มันอยู่อาจจะแบบมันอาจจะริบหรี่อยู่บ้างเออแต่มันก็สว่างขึ้นมาได้นี่แหละนะคะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปแล้วก็เสียงเพลงนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมาจนถึงวันนี้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเผื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีบางคนอะไรเงี้ยหรือหลายคนที่อาจจะเจอกับเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคอะไรก็ตามนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยขอให้ก้าวผ่านนะคะทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเอาล่ะแล้วตันก็จะเป็นกำลังใจให้แบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะด้วยเพลงเพราะๆวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรค่ะคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366โอ้โหวันนี้หันไปด้านขวานะคะขวามือตันจะเป็นจอที่น้องๆเขาก็จะเวลาใครโทรมาเนี่ยก็จะพิมพ์ขึ้นตรงนี้ปึ้งโอ้โหยาวเลยตอนนี้ยาวเลยนะคะยินดีมากๆนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ใครที่อยากจะจองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้เป็นน้องกว้างๆนะกว้างๆรอรับสายอยู่เลยใครอยากจะคุยสายฝากเบอร์เอาไว้หรือจะฝากเพลงเพราะๆเพลงพิเศษไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับทาง SMS นะคะ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเนาะอันนี้จากคุณแม่อรุณแน่นอนนะคะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะต่อให้ไม่เขียนชื่อไม่ลงชื่อหนูก็รู้แน่ๆบอกเลย น่ารักนะคะส่งมาให้กำลังใจทุกวันเลยแล้วก็มีขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยรบกวนพี่ตาลคนที่สวยที่สุดในคืน95เปิดให้ฟังหน่อยอันนี้น้องแชมป์แน่นอนพอไปถึงชั่วโมงของใครดีของพี่เมย์ของ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ป้าเถอะอุ้ยมวลหลายจวดจวดเลยนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องสนุกสนุกแนวผู้ฟังกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยน้องมีจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยหนูต้องการพบหมอค่ะพี่ลูกตาลนะมันอยากเต้นนะคะพบหมอหน้าฮานอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เลยจัดให้อีก3เพลงให้น้องมีแล้วก็คุณผู้ฟังเต้นกันยาวนางสาวมั่นนะคะในงานจากน้องธัญญาชัชยาเนี่ยก็เพิ่งมาร้องสดๆเลยเหมือนกันในที่งานคอนเสิร์ตวันแรงงานนะแล้วก็ต่อด้วยชีเสิร์ฟนะคะจากคุณแอนอรดีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยฮะเด้งดึงฮะเด้งดึงชอบมากเลยเพลงเนี้ยฮักอายพายเด้งหนึ่งเนี่ยหลังจากน้องเวียงณฤมลนั่นเองนะคะสี่งานเพลงสนุกสนุกเลยในช่วงนี้หลายคนเผื่อแบบว่าโอ้ตามันเริ่มจะปิดก็ต้องทำตาโตๆก็สักหน่อยก็เลยจัดเพลงม้วนๆนะคะจวดๆให้แบบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีน้องสรายุทธนะคะบอก

สวัสดีครับพี่ลูกตาลขอเพลงนะคะขนาดเลยหน่อยครับเออนะนี่ตรงใจกับทาง SMS เลยนะมีขอนะคะขนาดเลยเข้ามาด้วยเหมือนกันสงสัยต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยเนาะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่อวยชัยค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พี่มิมี่นะคะมีหลายคนบอกว่าทำไมสายหน้าไมค์โทรติดยากจังเลยดีเจเฮ้บางทีก็โทรง่ายบางทีก็โทรยากอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงสมพงษ์แล้วโทษอะไรไม่โทษนะคะโทษดวงไว้ก่อนโอ้เป็นอย่างนั้นอะจริงๆอาจจะแบบว่าเป็นช่วงต้นชั่วโมงอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามานะพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะครับผมนะคะเริ่มจะง่วงแล้วนี่ขนาด4เพลงนี่ยังเต้นไม่พักนี่เริ่มง่วงแล้วเหรอพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เขาว่างั้นนะฮะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเปิดให้เยอะๆเลยนะคะกับสายที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้พี่วิทยาจากหนองบัวลำพูนี่เรามีแฟนรายการมีชื่อพี่วิทยาหลายคนเลยอันนี้เป็นพี่วิทยาจากหนองบัวลำพูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะแค่เศษผ้าค่ะสนุกสิ่งมาก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตโอ้โหเป็นเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับยุคและสมัยณปัจจุบันเหตุการณ์ตอนนี้เลยงานเพลงใหม่ของพี่นุจรีศรีราชาคุณผู้ฟังคะกับเพลงแพงแพงแพงแต่ไม่รู้อะไรแพงอะไรแพงเขาเดี๋ยวต้องไปฟังนะคะแพงแพงแพงไม่ได้แพงเดียวด้วยตั้ง3แพงคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จะเด็ดดวงมาลาคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะคะอาจารย์หมูนั่นเองนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยไปดูสิว่าอะไรที่ว่าแพงแพงแพง

0: แพงแพงแพงพี่นุจรีเขาก็ว่านะอะไรก็แพงหมดแล้วนะคะสินสอดก็ได้แพงไปตุ้ย เออมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกสนุกนะจากพี่นุจรีศรีราชานะคะหลายคนก็ยังชื่นชอบเพลงเก่าๆไม่ถึงคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่นุจรีนะคะกับเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะคะอีแววสิ้นหวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆโอ้พูดถึงอีแววสิ้นหวังไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะคะกับเพลงนี้ก่อนแล้วกันแนะฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุชรีด้วยกับแพงแพงแพงนะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคนต้นทางค่ะจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงที่จบไปเนาะนะคะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะคะเพลงนี้นะคะคนต้นทางเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับสัปดาห์ล่าสุดของเราอยู่ในฮิตที่9ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะจากชินี่แล็บนะคะยังคงฮิตต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในฮิตที่2คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คืนสิทธิ์นะคะงานจากบุ๊กสุภการกับเพลงนี้จัดให้เลยนะคะกับที่ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินั่นเองนะคะก็ตอนนี้23:55ค่ะผู้ฟังนะคะกับช่วงถ่ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จากพี่วอนนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะบอกว่าอยากฟังเรา3คนอิทธิพลังกูลเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยวันนี้เพลงไหนที่ยังติดค้างเอาไว้ขออภัยจริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะลูกแตนชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความคิดโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ที่โชคชะตา
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่ya yeah.

3ผลงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าปกติน้องเมย์ก็จะพาคุณผู้ฟังไปเคลิบเคลิ้มกับผลงานเพลงช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปนะคะแบบไบโพล่านะ3ผลงานเพลงค่ะมนต์รักลูกทุ่งนะคะจากพี่ยอดรักนี่เป็นไงพี่ด้วยRL ยอดรักสลักใจนะคะข้างหลังภาพจากหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลาไซจากไทยธนาวุฒินะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า

อ่ะขัดข้องทางเทคนิคแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องเมย์นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนละกันเนาะว่าจิงเกิลของเรามันเป็นอะไรอีกแล้ว นะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอกราบสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันสักหน่อยสักนิดนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่ธัญพิชาพี่โพดีนะคะสวัสดีไปยังพี่ TSJ น้องไบรท์นะคะบอกว่าเที่ยงคืน15ใช่ไหมตอนนี้เที่ยงคืน16แล้วนะคะแล้วก็มีพี่พิทธวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่กรณ์ด้วยนะคะพี่สุพนิชนะจ๊ะบอกว่ารักน้องเมย์นะอยากคุยด้วยนะแล้วโทรมาเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีคนรับสายเดินไปตามช่างแล้วเออนะไม่รู้อุปกรณ์มันชอบแบบผิดเพี้ยนตอนนี้เนี่ยพูดยากพูดเย็นหนูบางทีหนูก็ต้องแบบว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจริงๆบางทีเออจะลองใหม่ไหมล่ะ ไม่รู้ทำไมกดแล้วมันไม่มีเสียงนะคะก็เดี๋ยวให้ช่างเทคนิคเขาปรับปรุงนิดนึงก่อนนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังนะเออเมื่อกี้น้องเมย์ไปอ่านคอนเทนต์หนึ่งจากเพจหนึ่งนะคะพอดีว่าเขาเขียนว่าอาหารสุรินใช่ไหมชื่อเพจอาหารสุรินสักอย่างนี่แหละเขาโพสอ่ะเขาจะถามว่ามีใครอยากได้ปอมไปเลี้ยงไหมครับนะคะแต่น่าจะพิมพ์ผิดแหละพิมพ์มาว่ามีใครอยากได้ปอบไปเลี้ยงไหมครับแล้วเขาเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตพิมพ์ไปว่าเอาจริงดิพี่ประกาศหาบ้านให้ปอบเนี่ยนะชาวเน็ตก็ถามว่าแล้วน้องกินอะไรเป็นอาหารคะแล้วคนไทยอ่ะเนาะด้วยความเป็นคนไทยคอมเมนต์ก็คือหนักหนาว่าบอกว่าเออเมื่อก่อนใส่ตลับยามองปล่อยไปตามต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยกันตามเพจแล้วหรอคะอะไรเงี้ยเออน่าจะกินคนแหละอย่างงี้บางทีก็บอกว่ากลุ่มอาหารที่แปลว่าอะไรหรือเปล่าฮ่าๆเออนู่นนี่นั่นนะคะก็สลับจะมีคนบอกว่าอุ๊ยน้องปอบเหรอดูน่ารักไปเลยนะน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูเออน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูแล้วแบบไปไกลกว่าที่คิดแล้วนะกลุ่มอาหารสุรินทร์นะบอกน้องกินไก่สดแหละโน่นนี่นั่นอ่ะเมื่อกี้น้องเมย์บอก3ผลงานเพลงใช่ไหมในช่วงของฮิตมาราธอนนะจ๊ะมาดูซิเงียบกิบโอ้ยเออนะอ่ะไหนขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะจากทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะมีบางคนบอกว่ามีทางอะไรนะวิทยุฟังทางวิทยุนะจ๊ะน้องเมย์ได้เลยเออนะปิดกล้องเพราะเขินเหรอไม่ใช่ค่ะ น่าจะมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้จัดให้3ผลงานเพลงไปเรียบร้อยเนาะนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ด้วยแล้วกันนะคะนะคะอ่ะเมื่อกี้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนเนาะฮิตมาราธอนสวัสดีนัทมหาเทพด้วยสวัสดีดีเจคนสวยอ่ะเปิดกล้องได้แล้วพอน้องเมย์เก่งแล้วเจอหลายช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่สงกรานต์ด้วยนะจ๊ะขออภัยพี่ช่างด้วยเออเองแหละนั่นแหละนะสวัสดีพี่สมชายบอกว่าน้องเมย์ครับวันนี้คนอะไรน่ารักขอเพลงคาราบาวพ่อหลี่เหรอใช่ไหมเมื่อวานมีคนขออะไรพี่หลิวอะไรสักอย่างอ่ะหนูมาเปิดเจอหนูก็หาไม่ได้นะเออขอเพลงแบบแมสหน่อยได้ไหมเพลงที่คนอื่นเขาฟังแบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าอ่ะ1ผลงานเพลงนี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจย้ำเบอร์นะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนถามว่าน้องเมย์มีลูกหรือยัง หนูอะนะ มีแล้วมีแล้วชื่อมีตังกับวาวาตัวหนึ่งมันชื่อวาวาอีกตัวหนึ่งมันกระลอก อะไรครับเนี่ยอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทักทายแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายแสงแสงแหวนครับ
1: จากจังหวัดตากนะคะ
2: ครับผม
1: ไม่ทราบว่าคุณแสงมีลูกหรือยัง
2: ยังครับ
1: รู้สึกไงคะเวลามีคนถามเราว่าแบบมีลูกหรือยังเนี่ย
2: ก็ธรรมดาครับ
1: แบบว่าแบบเอ้ยเขาแบบสนใจในตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: อยากรู้อยากรู้แบบว่าปกติคือหนูโดนถามบ่อยว่ามีแฟนหรือยังหรือว่าแบบมีลูกหรือยังหรือว่าแต่งงานหรือยังเงี้ยถามบ่อยมากเออ
2: ครับ
1: อืมก็เลยแบบว่าตลกดีเวลามีคนถามจะไม่ได้แบบเฉยๆนะของหนูรู้สึกว่าตลกดีเอ็นดูอ่ะเออหนูขำไม่ได้ขำเขานะที่เขาถามหนูขำตัวเองนะที่หนูก็ไม่มีสักทีอะไรเงี้ย
2: ไม่มี
1: ไม่มีลูกสักทีโอ้ยจะเอาลูกมาจากไหน
2: แฟนเป็นมะเร็งมีไม่ได้
1: จริงหรอ
2: ครับผม
1: เป็นมะเร็ง

0: ปากมดลูกเหรอคะ
1: เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
0: ลูคีเมียปะ
1: ครับ
0: ใช่
1: ยี
0: ไ
1: ่
0: หม
1: สิบกว่าปีครับ
0: เราต้องถ่ายเลือดบ่อยไหมคะ
1: ไม่ได้ถ่ายครับแค่ให้คีโมให้เสร็จแล้วครับ
0: หรอ
1: ยี่สิบกว่าปีอ่ะ
0: หูแต่ว่าดูแลดีมากเลยนะถึงได้แบบอยู่ได้นานขนาดนี้ถูกไหมกำลังใจ
1: ก็
0: ต้อ
1: เ
0: ง
1: ข้า
0: ดี
1: โรง
0: ม
1: พย
0: า
1: าบ
0: ก
1: าลอยู่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
0: หรอหรอหรออ้าวอยู่จังหวัดตากแล้วแฟนอยู่โรงพยาบาลภูมิพล
1: ไม่เวลาไปหาหมอครับ
0: หู
1: แต่
0: ม
1: ต
0: า
1: อนน
0: จ
1: ี้
0: าก
1: ไม่
0: นู่นเลยเหรอ
1: ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับ
0: ดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับดีขึ้น
0: โหยแสดงว่าดูแลดีมากเลยนะเนี่ย
1: เพราะว่าพี่สาวเขาอยู่จังหวัดปทุมเมื่อพอดี
0: ก็เลยแบบว่าอุ้ยแต่ว่าคุณหมอเก่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังใจมันสำคัญมากๆเนาะ
1: ใช่คุณหมอบอกว่าอยู่ไม่ถึง2 ปีไง
0: แต่พอสุดท้ายแล้วพอเรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปมันอะไรก็นั่นแหละมันสู้ได้อยู่แล้ว
1: อยู่มา20 กว่าปีเลยไม่เห็นเป็นไรเลย
0: เออไงล่ะเก่าเก่าปะล่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงเลยจ้า
1: ความรักของยักษ์เขียวครับ
0: ความรักของยักษ์เขียวนะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
1: อยากชอบครับ
0: ชอบครับร้องได้ไหมครับ
1: ร้องได้นิดหน่อยครับ
0: ไหนไหนไหนร้องไหนร้องไหน
1: ไม่กล้าร้องอ่ะ
0: เอ้ยขนาดนี้แล้วหนูบอกเลยร้องผิดร้องเพี้ยนร้องผิดคีย์อะไรก็ดูน่ารัก
1: อายครับคนทั้งประเทศเลย
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเขาปิดหูก่อนแป๊บนึง ไม่เป็นไรไม่แกล้งไม่แกล้งวันนี้พอดีว่าเวลามันค่อนข้างจะจำกัดนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนจะไปฟังผลงานเพลงนะคะขอตีกับคุณนัทมหาเทพก่อนอะไรเนี่ยคุณดีเจมีแฟนหรือยังเออถามทีแหมคุณนัทมีแฟนหรือยังอะคะคุณนัทมหาเทพอะคุณเป็นศิลปินนะคุณมีแฟนหรือยังเออวะดิเอาคืนสวัสดีพี่ฮักพ่อกำกาด้วยนะพี่บอยสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆมันเลื่อนไปอีกแล้วอะเออเลื่อนไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะใครที่แบบอยากให้ทักทายก็พิมพ์บ่อยๆหน่อยละกันสวัสดีพี่นารีด้วยนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะความรักของยักษ์เขียวในช่วงของสายชิวฮิวใจจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: นี่นะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณนัทมหาเทพมากๆนะคะคนที่แบบว่าเล่นฟุตบอลอะไรอย่างงี้ แนะนำนะแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดก็ต้องแบบระมัดระวังกลัวจะโอดจะโอยอย่างงี้คุณนัทมหาเทพเนี่ยนะคะก็นี่เลยนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าด้วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นด้วยกันรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปเลยนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในราคาพิเศษนี้นะคะเขาแถมนะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันถามว่าวันเกิดจัดที่ไหนหรอวันเกิดปีนี้ไม่ได้จัดค่ะแต่ว่าเป็นการทำบุญโดยการเนี่ยแหละมี FC มีแฟนคลับรวมเงินการบริจาคให้กับน้องคนหนึ่งที่เพิ่งคัดบ้านมาว่าโอเคอยากจะไปช่วยบ้านนี้แต่ว่าตอนแรกคุยกับแฟนคลับไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปปรับบ้านเขาเนาะให้บ้านเขาน่าอยู่มากขึ้นเหมาะสมแก่การแบบน้องเขาวัยเรียนอะวัยแบบ12-13ยังแบบป.6ขึ้นม.1อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กเรียนดี3จุดกว่าๆน้องเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้น้องคนเนี้ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาดูแลคนสูงอายุแล้วก็คนเจ็บคนป่วยคนแก่อะไรเงี้ย4ท่านทั้งลุงที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหาจิตเวชด้วยแล้วก็มีคุณลุงที่ติดเตียง

0: มีคุณแม่ที่เป็นโปลิโอเดินเหินลำบากนะคะแล้วก็มีคุณยายที่ก็เดินทำมาหากินไม่ได้อ่ะแล้วน้องคนเดียวน้องอายุแค่12ก็เลยอยากไปช่วยน้องคนนี้แต่ปรากฏว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานเมย์ไปหาเขาอีกรอบนึงเขาก็เพิ่งบอกเมย์ว่าคือตอนแรกอ่ะเมย์เห็นแล้วเมย์ก็อยากจะเข้าไปบริจาคใช่ไหมก็เตรียมเงินเตรียมอะไรกับแฟนคลับเอาไว้พอถึงเวลาปรากฏว่าเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าน้องกำลังจะโดนไล่ที่อีก5เดือนข้างหน้าก็เลยคิดอยู่ว่าทั้งหมดเงินทั้งหมดที่แฟนคลับให้มาก็อาจจะให้เขาเป็นเงินอาจจะไม่ได้ซื้อมุ้งซื้อที่นอนอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแหละอาจจะต้องเป็นแบบว่าให้น้องเขาเก็บไปเป็นทุนการศึกษาส่วนนึงแล้วก็ให้คุณแม่เขาไปแบบว่าไปหาห้องเช่าไปหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนไล่ที่เขาก็จะไม่มีที่อยู่แล้วแล้วคนมันทำมาหากินอะถ้าไม่มีที่อยู่มันก็โหเดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็นอนเป็นโรงจอดรถใช่ไหมล่ะส่วนมีคนถามว่าวันเกิดหนูไม่ได้จัดเอาเป็นว่าถ้านัดคุณนัดมหาเทพอยากมาก็มาที่อสมทแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้มันม้วนกันไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: วันนี้นะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงจากสาวอุ้มกสิยาบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าห่างหายกันไปนานบางทีเขาก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมบ้างติดงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนรายการก็ถามถึงก็อ่ะเอาพาสาวอุ้มกสิยามาร้องเพลงให้ฟังบ้างนะคะเรารอเขาลืมค่ะ

0: อ้มกัสยาค่ะ
1: ว้าขอบคุณค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: แลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ที่ชอบแล้วเราก็ยังฝืนต้องทำต่อไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะมากกว่าความรู้สึกของตัวเองบางคนฝืนคุยฝืนอยู่กับบางคนทั้งที่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นตัวเองเลยนะคะอะไรต่างๆฝืนยิ้มนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าทุกๆอย่างข้างในเนี่ยมันโอเคทั้งที่มันเหนื่อยมากๆเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าวันนี้กอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมหาความภูมิใจให้กับตัวเองด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้นะคะน้องเมย์สาระดีๆอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขอโทษมันคือการที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเจอคนแบบนี้บ่อยไหมมี2ประเภทนะคะคือคนที่พูดขอโทษบ่อยมากๆเอออะไรขอโทษอะไรโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษไปเรื่อยเลยนะกับอีกคนนึงไม่ขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคน2ประเภทนี้มาดูกันสิว่ามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าคน2ประเภทนี้เกิดจากอะไรนะคะเริ่มจากคนที่ขอโทษบ่อยๆก่อนละกันนะคนที่เขาขอโทษบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากการรู้สึกว่าเกรงใจจนเกินไปบางคนถูกสอนมาว่าอย่าทำให้คนอื่นลำบากนะต้องสุภาพต้องเรียบร้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่มีตัวเองอยู่ก็รู้สึกเหมือนว่าขอโทษแล้วอะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเกิดมาเพื่อขอโทษเลยทั้งที่ยังไม่ได้ไปชนใครเลยนะอย่างแบบเดินอยู่ยังไม่ชนใครก็ขอโทษค่ะขอโทษนะคะเอาไว้ก่อนแล้วนะสองมันอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะทำผิดตลอดเวลาจะใช้คำว่าขอโทษเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองนะคะเขากลัวจะพูดผิดกลัวจะทำคนอื่นไม่พอใจกลัวจะโดนปฏิเสธนะก็เลยรีบขอโทษไปก่อนเลยนะสามนะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องระมัดระวังตัวเช่นอะไรครอบครัวที่เขาเข้มงวดมากๆมีความกดดันสูงบางครั้งเนี่ยโดนตำหนิบ่อยสมองก็จะเรียนรู้ว่าปลอดภัยที่สุดคือขอโทษไว้ก่อนถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกมาด้วยวิธีการแบบโทษลูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะโตมาโดยที่แบบขอโทษไว้ก่อนอะปลอดภัยสุดเลยนะคะสภาวะอารมณ์นะเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าก็เป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระขอโทษแม้กระทั่งเรื่องนั้นนะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ขอโทษไปก่อนเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นมากนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแย่นะแค่บางครั้งมันใส่ใจมากเกินไปมันใส่ใจจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปอันเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดคำว่าขอโทษที่เยอะมากๆได้เหมือนกันนะคะคนที่ขอโทษบ่อยๆไม่ได้แปลว่าเขาทำผิดบ่อยนะคะแต่เขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจเขาเนาะว่าเขากำลังพยายามปกป้องตัวเองอยู่แล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่ดังนั้นถ้าเรามองแบบน่ารักนิดนึงบางคนขอโทษแปลว่าในใจเขากำลังพูดว่าอย่าโกรธฉันเลยนะฉันอยากให้ทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอะรู้สึกดีขึ้นนะคะเวลาที่เขาขอโทษจะขอโทษเลยนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจไปถึงแก่นแท้ของคำว่าขอโทษที่เขาพูดออกมาก็นั่นแหละเขาคือพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่แล้วตรงกันข้ามล่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอาจจะเกิดมาจากการที่เขาอีโก้สูงปกป้องตัวเองแรงกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้คือถ้าขอโทษแปลว่าแพ้นึกออกไหมขอโทษแปลว่าฉันแพ้ฉันก็เลยไม่กล้าขอโทษแสดงว่าเขาอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติเขายอมรับความจริงความรู้สึกแพ้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้เขาก็เลยต้องปกป้องตัวเองนะคะไม่คิดว่าตัวเองผิดจริงๆอันนี้ก็สุดแล้วแต่แล้วเพราะว่าอันนี้คืออันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะเขาเป็นคนมองโลกคนละมุมกับเราเขาคิดว่าเขาพูดตรงน่ะมันดีแล้วนะคะเขาคิดว่าอีกฝ่ายอ่ะคิดมากไปเองเขาก็เลยไม่รู้จักที่จะขอโทษซึ่งอันเนี้ยไม่มีทริกเกอร์ให้ขอโทษตั้งแต่แรกดังนั้นก็ต้องปล่อยเขานะคะเพราะว่าเขามองคนละมุมกับเรา3นะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สอนในเรื่องการขอโทษอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันเขาบางบ้านนะเขาไม่ได้สอนเรื่อง emotional awareness นะหรือไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ขอโทษกันเลยพ่อไม่เคยขอโทษแม่ไม่เคยขอโทษพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าควรทำไม่ใช่ไม่อยากทำนะคือมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าควรทำอ่ะการขอโทษมันควรทำใช่ไหมนะอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่อยากทำนะแต่เขารู้สึกว่าอ๋อต้องขอโทษเหรออะไรเงี้ยนะ4ค่ะกลัวความผิดกลัวถูกตำหนิคือถ้าขอโทษเมื่อไหร่มันเป็นการยอมรับผิดซึ่งโดนลงโทษแน่เลยบางคนเขากลัวโดนลงโทษเขาก็เลยไม่ยอมขอโทษเลยปฏิเสธเป็นการเงียบหรือว่าทำให้ง้อด้วยวิธีอื่นแทนอย่างเช่นแบบเอาของซื้อของมาให้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบทำอย่างอื่นอ่ะ
ชวนคุยเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยนะคะขาดเอมพาธี

ค่ะคือขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาอาจจะไม่ทันรู้ว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่อยู่เนาะหรือไม่คิดว่าอีกฝ่ายนึงคำพูดว่าไม่ขอโทษเนี่ยมันคือกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะอีกอย่างนึงเขาก็คือบุคลิกเป็นคนตรงๆแข็งๆหรือเป็นคนแบบassertive มากเกินไปอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะร้ายนะแต่สไตล์การพูดอ่ะเขาเป็นคนตรงทำตรงไม่อ้อมเป็นคนข้อดีมันมีอ่ะข้อดีมันคือการชัดเจนแต่ข้อเสียมันดูเหมือนไม่แคร์ใครเลยไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็พยายามเข้าใจเขาแล้วก็ทำที่ให้เข้าใจเขาไม่ใช่เพราะเขาทำถูกนะคะแต่ที่ให้เข้าใจเขาเพื่อให้ใจเราอ่ะมันเย็นใจเรามันสามารถอยู่กับสภาวะนี้ได้แล้วเราจะมีสติไม่ปี๊ดไม่วีนไปตามเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงของชั่วโมงแรกเอาไว้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะไข่มดแดงช่วงนี้มีเยอะเลยนะจากวงซูซูนะจ๊ะชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายตอนนี้สายยังว่างนะจ๊ะ022481366โทรด่วนเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงตี2นะจ๊ะแล้ว1สายน้ำใหม่วันนี้โหยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: จะสดชื่นอะไรขนาดนั้นล่ะคุณ ทักทายเพื่อนๆในห้องหน่อย
3: สวัสดีครับผมน้องไบหัวหน้าห้องม9ทับ5โรงเรียนลูกพุ่งมหานครเวนจ้าร
2: ู้ได้ไงว่าเราม9ทับ5เราอาจจะป9เราอยากเด็กไงเพราะปกติเราเป็นเด็กหญิงใช่ไหมถ้ามอเดี๋ยวนี้เขาเป็นนางสาวแล้วเราอาจจะเป็นเด็กประถมอยู่จะไปรู้ได้ยังไงอะไรใหม่ๆหนูดีบางทีหนูดีไม่ต้องเห็นก็ได้แล้วบอกว่าพี่เมย์ทำอะไรพังอ่ะหนูดีต้องไม่เห็นสิหนูดีถ้ามันแบบมองผ่านมองข้ามไปบ้างก็ได้ทำอะไรไม่รู้หักน้องไบท์น้องไบท์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: สบายดีจ้า
2: อ๋อวันแรงงานที่ผ่านมาไบท์ไม่ได้มานี่เน
3: า
2: ะ
3: ไม่ได้มาจ้า
2: ไปไหนมาจ๊ะ
3: ติดภารกิจนิดนึงครับ
2: อดเจอพี่ต้นข้าวเลยนะจ๊ะ
3: แง
2: ติดภารกิจหรือมันไกล
3: ไกลด้วยแหละครับ
2: เข้าใจแหละเข้าใจแหละว่าแบบน้องใบก็แบบว่าหูบ้านอยู่สมุทรปราการเนาะจะเดินทางมามันก็ไกลอยู่นะ
3: ใช่ไกลมาก
2: ไม่รู้ว่าจะมายังไงด้วยปกติต้องมายังไงอะขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนใบจะถนัด

0: รถไฟฟ้าเนาะ
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรถไฟฟ้าจ้า
0: อืมน้องแชมป์เขามาเขามีคุณแม่มาส่งค่ะกับก็คุณแม่มารับไงก็ได้อยู่
1: อืม
0: อืมน้องแวนบอกว่าแล้วว่าแล้วว่าใครได้ใส่หน้าใหม่พี่ก็เพิ่งหันไปเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่รู้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่ใบจะขอคือ
1: ว้าววอน
0: จริงๆเลยอ่ะเออว้าววอนว้าววอนเอ้ยถือว่าไม่ได้ฟังนานอยู่เนาะ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะจ๊ะ
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: ของขวัญวันเกิดพี่เหรอพี่ต้องเปิดเพลงตัวเองให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเหรอ
1: จริงไหมเนี่ยของขวัญจากผมไง
0: ลาก็ได
1: ้ก็ถือโอกาสได้อวยพรเลยละกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขอให้พี่เมย์มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขอให้เป็นศิลปินที่น่ารักดีเจที่น่ารักแล้วก็คุณครูที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดมี FC เยอะๆมีการงานดีๆเฮงๆปัง
0: ๆหรือว่าจะบอกมีการงานที่น่ารัก
1: นอนเยอะๆนะจ๊ะ
0: เอออันเนี้ยพรเนี้ยดีไม่น่าจะได้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจัดรายการสดด้วย
1: ใช่รอดูเลย 5:15 จ๊ะ
0: เออเดี๋ยวจะปล่อยโป๊ะเพียบเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเนาะนะคะช่วง 5:15
1: ใช่
0: ช่อง Mcot นะคะพรุ่งนี้รายการสดก็เข้ามาทักทายได้ผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทย Live แล้วก็ TikTok สำนักข่าวไทยนะจ๊ะวาวอนโหยพี่ฟังวาวอนแล้วพี่ฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลย
0: ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนพี่จะมีความรู้สึกว่าเพลงวาวอนมันคือเพลงที่แบบคนรักแบบว่าแฟนอ่ะแฟนทิ้งแล้วเราวาวอนให้เขาอยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่พี่เพิ่งรู้ว่าเพลงวาวอนนี่มันสามารถฟังเป็นอีกมุมนึงได้เหมือนกัน
1: ได้
0: ก็ได้เดี๋ยวลองฟังดูฮึบไว้ฮึบไว้นะจ๊ะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
1: คงต้องตามค่ะต้องเปลี่ยนใหม
0: ่ยาวมากเลยค่ะนะมาน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช่
1: โยโอ้ย
0: ว้ายเรื่องแล้วผลงานเพลงนี้วอวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ให้พี่เมย์ให้ตัวเองแล้วก็ให้เอพิซีทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยมีคนถามว่าเพลงวาวอนใครทิ้งครับเฮ้ยเหนื่อยจะตอบอ่ะไปฟังผลงานเพลงแล้วกันนะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าอีก2เดือนจะเข้ากทม.นะเอาไว้เจอกันนะจ๊ะเด็กๆทุกคนนะเออมีแก๊งเฝ้าดีเจอยู่ก็อุ่นใจเหมือนกันมีคนตอบแทนให้ตลอดเลยบอกว่ารักหัวหน้าห้องนะจ๊ะนี่พี่ธันพิชาบอกนะน้องแวนบอกว่าเย้วาวอนทำไมไม่ขอเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะร้ายมากเลยไม่เอาเออแล้วก็มีพี่พิธวัฒน์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายพิธวัฒน์เข้าห้อง 9/5 ครับโรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนแวนต์นะชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันช่วงนี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆผลงานเพลงวันนี้ปกติอย่างที่บอกไปว่าวาวอนส่วนใหญ่จะความหมายมันคือการที่แฟนทิ้งไปแล้วแบบว่าเราอยากได้เขากลับมาใช่มั้ยแต่ว่าตั้งแต่แฟนรายการของหนูก็คือจะบอกไงดีอ่ะเป็นแฟนคลับตัวยงของหนูแล้วกันเออเขาเสียชีวิตไปเพลงนี้หนูรู้สึกว่าหนูฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนูฟังเป็นการจากลาเพราะฉะนั้น4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจากลากันไปเด้อเอาเป็นผลงานเพลงก่อนนะเออเพาะๆค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะเมืองหลวงใจร้ายนะถ้าเมืองหลวงมันใจร้ายมากนะหลบต้องใช้คำว่าอะไรหลบบ้านกลับบ้านมาหาพี่เบาได้ไหมล่ะเปิดใจพี่เบาซะหน่อยว่านะถ้าเมืองหลวงมันมีแต่คนใจร้ายมีแต่คนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็กลับใต้ละกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกรสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่แล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะผลงานเพลงนี้เอ้ยแม้ว่าดนตรีมันน่ารักอยู่นะนะถ้าใครที่ชื่นชอบอยากจะผลักดันให้เข้าชาร์ตเรามานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะจ๋าในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาต่อกันในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงลูกชายแห่งชาติที่ขอกันมาแบบกระหน่ำมากๆเลยนะคะหนุ่มไลอันกาดบัณฑิตและนันอนันต์นะกลางดาวกับใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยนะคะน้องเมย์เกิดวันที่7นะยังไม่ถึงอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งถึงยังไม่อยากข้ามอายุยังอยากอายุเท่าเดิมอยู่นะก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะขอเพลงกลางดาวน้องเมย์จัดให้แล้วนะแล้วก็มีขอเพลงโอ้ดวงใจแต่ว่าเปิดวอวอนไปแล้วนะคะก็เปิดซ้ำศิลปินไม่ได้นี่เป็นไงล่ะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปพรุ่งนี้นะคะสามารถเจอน้องเมได้ที่หน้าจอทีวีช่อง30 HD นะคะหรือช่องอสมทนี่แหละ MCOTนะจ๊ะก็สามารถติดตามได้ตอน5:15 นนะจ๊ะมีคนบอกว่าส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝากรายการเรื่องพบค่ำไว้ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นจัดรายการคู่กับพี่หน่อยแน่นะคะก็เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วกันนะจ๊ะแอบดูคอมเมนต์ ไม่ทำงานทำการละแอบดูคอมเมนต์ซะอย่างนั้นล้อเล่นนะจ๊ะก็ไปถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆนะคะที่น้องเมย์จะต้องเรียนรู้แล้วก็หัดก็เลยอยากได้กำลังใจเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณมากๆอยู่แล้วด้วยนะจ๊ะอ้าวน้องไบร์ทโดนบล็อกเฉยเลยใบพิมอะไรไปอ่ะอยู่ดีๆโดนซ่อนโอเคอ่ะกดให้แล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะกว่าจะผมก็จะอะไรนี่หูเกิดเป็นผู้หญิงจริงแท้แสนลำบากกว่าจะแบบว่าสระผมแต่งหน้าเช็ดหน้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นกว่าจะได้นอนกว่าจะทาครีมกว่าจะได้นอนประมาณสัก5:00 ได้มั้งเนาะแล้วก็ต้องตื่นและ9:00 อะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจริงๆแล้วน้องเมย์ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์หลายๆคนก็ทำงานหนักไม่แพ้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะต้องช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเราก็เลยไม่ได้อัปเดตราคายางกันเลยลาไปก่อนแล้วมีคนเงียบหายไปแล้วในหลุม1คน อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะเศษใจเหลือถ้าคุณผู้ฟังพอมีสักนิดเสี้ยวเศษใจก็เผื่อไว้ให้น้องเมย์ด้วยนะ
2: เพลงเพลงว่า
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอนิจจาทิงเจอครับของแม่พึ่งบุบุญจันทร์นะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นจากอะต้อมเสรีรุ่งสว่างครับจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะอ่ะไหนขอดูสิมีใครบ้างมาสวัสดีกันก่อนนะครับทาง Facebook Live นะครับต้องรีเฟรช Facebook นิดนึงนะฮะสวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่สมคิดนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมวภูปการบอกว่าละหมาดอารมณ์นะครับรอฟังอยู่จ้าพี่สุมาลาโอ้ยวันนี้มาเร็วมาเร็วแต่เร็วว่าเนาะพี่สุมาลานะครับแล้วก็พี่นุชเจริญทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องใบบอกพี่เพชรมาแล้วนี่ขอบคุณมากๆครับน้องใบนะที่ยังอยู่ต่อนะครับจากช่วงคุณครูเมย์นะครับขอบคุณมากๆครับนะไม่ได้เจอน้องนานมากๆสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่สว่างทักทายนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาซอนครีมลามาซอนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366นะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับขอแนะนำกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะครับพี่ยิ่งนะฮะแล้วก็รองูเข้าฝันนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณม่อนใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณม่อนโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
2: ้กีบหมูรามอินทราครับ
1: รามอินทรามินบุรีแถวๆนู้นเนาะ
2: ครับผมใช่แล้วครับ
1: ครับผมและตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอน
2: อ๋อนอนตั้งแต่เย็นแล้วครับเพิ่งตื่นครับ
1: อ๋ออุ้ยถ้าเพิ่งตื่นตอนนี้ก็สว่างคาตาได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ได้แล้วครับ
1: ยาวๆเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากมีที่จอดใจของมนต์แคนแก่นคูนนะครับ
1: โอ้ยเพลงนี้เพราะมากๆไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับคนจังหวัดตากและสุโขทัยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะคุณม่อนครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพนะครับ
2: ครับผมเหมือนกันครับดีเจด้วยนะครับรักษาสุขภาพ
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับคุณม่อนจากมินบุรีใช่ไหมครับปรามินทราเนาะปะไปฟังเพลงกันต่อครับอยากมีที่จอดใจนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจัดไปยาวๆ5เพลงนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เทพีเชียงใหม่จากคุณอาสอนชัยนะครับแล้วก็เทพีบ้านไผ่จากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็2เพลงเพื่อชีวิตเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อเธอจากพี่ปองปฐมพงศ์นะครับหรือว่าพี่ปองหินเหล็กไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็มือปืนครับจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับผมเลยมีพัดลมมาแนะนำร้อนนี้นะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้คูลพลัสดูแลคุณครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีไปทาง Facebook Live ด้วยนะครับไหนขอดูสิมีใครบ้างทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวรรณีครับพี่พินโยจากคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานี

ครับมาทักทายกันแล้วเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกนะฮะขอดูซิคุณชายบอยคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับขอเพลงกระท่อมสามเมืองจากอะตอมเสรีนะครับพี่สังทองสีสายขอเพลงจันทราคาลิปโซจากน้าหมูพงเทพด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่วันวิสาครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

0: วลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของชั่วโมงที่2แล้วนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่สุชาดาน้องแบมมาแล้วนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทักทายนะครับพี่สมคิดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายพี่พินโยพี่ปัญญาพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยพี่วันด้วยนะครับพี่วันวิสาเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชร
1: โอ้ยสวัสดีครับพี่แอมไม่ได้คุยกันนานสบายดีนะครับ
2: สบายดีค่ะพี่แอมไม่ได้คุยถามเรื่องเนี่ย
1: อะไรนะครับพี่แอม
2: ไม่ได้คุยกันน้องเพชรถามเรื่องเนี่ย
1: สามเดือนแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากมาก
2: แต่พี่ฟังน้องเพชรไม่ทุกคนเลยนะ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับแล้วพี่แอมปกตินี่นอนกี่โมง
2: เชิญนอนสามมันก็บังบังครับมันยืดตึงเกี่ยวมุงจะฟังคุณตีคนล่วงอ่ะคนนุ่ง
1: อ๋อก็ต้องเขาเรียกว่าต้องแล้วแต่วันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่แอมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ประกาศครับน้องเบ
1: สได้เลยครับผมบทเพลงจากน้องธัญญานะ
2: ใช่ครับน้องเบสพี่ขอวิปนิมเกิดยังแรงให้น้องเบสได้ไหม
1: โอ้ยได้เลยครับพี่ย้อนหลังเลยเหรอโอ้มาจัดมาครับ
2: มันน้องเพชรจำได้ไหมเกิดวันที่9มีนาใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ9มีนาครับ
2: ขอให้น้องเพชรเจริญกันอยู่กับเราเกินครึ่งก็เอาไปนานๆแล้วก็วันพรุ่งนี้เกิดน้องเมย์ด้วยนะพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย
1: ์วันพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย์นะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ได้เลยได้เลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับพี่แอมก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่แอมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับมันยาว
1: ใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่แอมพูดตามเพชรนะ
2: ค่ะ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: เกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ไอ้ของการคันยังไม่ต้องเป็น
1: ถูกต้องครับสาเหตุของอาการคันนะครับ
2: ขอให้น้องเป็นสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่แอมชิ้นเดียวกันนะ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับผมนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานนะฮะพี่แอมจันทบุรีอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าก็เป็นบทเพลงบักลาครับใช่ไหมของน้องธัญญานะครับผมเอาไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มต้นกันไปบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะฮะมีกลับไปถามเมียดูก่อนนะครับจากนาสุนารีผู้สาวเท่ามักสาวซ้ำน้อยนะครับบทเพลงจากคุณแม่รำไพแสงทองผู้บ่าวเท่ากับสาวไวทีนนะครับคุณอาสนุกสิงมาศแล้วก็บักลาครับนะครับตามคำขอจากพี่แอมนะฮะจากน้องธัญญาอาสยามนั่นเองทักทายไปทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะคุณยายออส3ย่านครับพี่สุคนกับเชิงพี่วิชัยสวัสดีครับบอกว่าที่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นี่จัดไปนะครับแล้วขอเพลงนางฟ้าหรือนางมารครับผมนี่แล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาพี่กรองแก้วนะครับพี่ณรงค์ครับนะแล้วก็พี่จุ๊บแจงนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่บุญญากรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์ยมชมบุรีในชั่วโมงที่2ครับพี่สุชาดาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปัญญานะครับสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนี่เลยจอคิวิตวันนี้วันอังคารเข้าเช้าวันพุธนะครับก็คือเพลงนี้ฮะแคนห้างนางฟ้าจากกูแคนฟิชเชอริงก้องห้วยไร่นะครับในอัลบั้ม 13th Anniversary ใช่ไหมครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกูแคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะครับจัดไปในช่วงของจอคิวิตครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปแล้วฟังกันเลยครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปตามคำขอทั้งทางหลังใหม่แล้วก็ทาง SMS นะครับโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับแล้วก็แก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินทักทายครับทาง Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมมารอแล้วนะครับคุณยายออส3ย่านทักทายคุณพี่เอกสินครับพี่วิชัยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานกันต่อนะครับหลังจากโฆษณาครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งาน

กรระดับสากลโดย M-Court Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook M-Court Academy หรือ LINE @M-Court Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป2เพลงจบไปครับหมดห่วงแม่ตั๊กสิริพรไม่เป็นไรเลยนะฮะวงนูโวนั่นเองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับพี่พิเศษศักดิ์บอกว่าขอเพลงคัดค้านของพิเทศอุเทนพรมินหน่อยนะครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะฮะ022481366ครับน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับจัดไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่าย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา 4:10 นาทีแล้วนะครับกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400ทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิมนะครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่คำเตยนะครับพี่สมคิดนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมพี่รัตติยาพี่สาวขามพี่พรชัยพี่สันทัศนะครับพี่มงคลมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ปรีดานะครับมีใครอีกคุณชายบอยนะครับนั่นแหละแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสองเพลงจบไปคอยทางที่นางรองพี่นางสิริพรอาภัยพงษ์ทุ่งนางคอยนะครับพี่ต่ายอรทัยนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปอีก2เพลงครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็เป็นยังคือบ่ลืมนะครับบทเพลงจากน้องแบมไพลินนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลาก ก่อนใช้ยานะฮะต้องขออภัยฮะ I love you เฉยเลยนะอ่ะตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่สิริลักษ์ใช่ไหมครับพี่คุณยายพอเพียงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่ CEO สวนยางด้วยนะครับพี่แดงใจดีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันนี่มาแล้วแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่พรชัยพี่สมคิดพี่สันทัศนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปฟังเพลงแบบสบายๆขับกล่อมกันก่อนนอนนะฮะสวัสดีพี่น้อยจุฬาภรณ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันนะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยนะครับตามคำขอเลยฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364และเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันครับ Lucky Flame 4เพลงสบายๆเหมือนที่

0: ไปทุกครั้งนะฮะแนะนำเพลงกันหน่อยครับสมน้ำหน้าตัวเองนะครับพี่จินตลาภูลาภสิงห์ขนองลำครับพี่มนต์แคนไหมไทยคุณแผนเด่นกลอนครับพี่รุ่งฟ้ากุลาชัยคิดฮอตก็อดบ่ได้นะครับเป็นเวอร์ชันของพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับสวัสดีทาง Facebook ครับพี่ละอองยายออส3ญาติพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงพี่รุ่งแสงพี่สมคิดนะครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามานะฮะพี่ละอองบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้หายไปไหนโทรศัพท์เปียกน้ำสงกรานต์พับปลาแดงหน้าจอมองไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะเห็นชัดได้ไม่กี่วันนี้จ้านะโอ้ยจริงๆนะครับตอนนี้เล่นสงกรานต์นะคือผมก็ต้องเตรียมอะไรนะไอ้ที่ห้อยอ่ะเป็นพลาสติกใช่ป่ะเป็นพลาสติกใสๆนะครับกันไว้ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่ในตัวผมอ่ะผมต้องเอาใส่ไว้เลยนะครับเผื่อไว้นะเผื่อมีคนลาดเนาะก็เป็นสงกรานต์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลมใช้

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนี่จัดไปบทเพลงโกดัมจากน้องสยามูนั่นเองนะครับนะขอมาโดยคุณพี่แสงแดดที่แผดเผานะฮะยังไงฝากสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะครับคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอกันนาน นะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชพี่ละอองคุณลุงต๋อยนะฮะพี่สาวขามสวัสดีครับพี่สมโชคนะบอกว่าไม่เห็นผมหรอกครับผมแอบฟังอยู่นะฮะนี่มีแอบฟังซะด้วยแล้วก็สวัสดีพี่บรรเทานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะก็เหมือนที่บอกครับช่วงนี้ Facebook ก็จะรวนๆกันหน่อยนะก็ต้องรีเฟรชบ่อยๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครเอกใครเอกใครเอกใครเอกดูเซนะฮะสวัสดีพี่ละอองนะครับรัวสติ๊กเกอร์มาตลอดเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับอะไรนะบอกคราวหน้าขอโกดัมเวอร์ชันจีนด้วยนะฮะโอ้ยเวอร์ชันประเทศจีนเลยใช่ไหมฮะจัดไปตอนนี้ครับเวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์รัก FM การสภาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันที่6พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนคุณน้องโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะสักเดียวแป๊บเดียวจริงๆเนาะวันนี้วันที่6เดือน5พฤษภาคมใช่นะคะก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกสวัสดีชาวเชียงใหม่รับไม่ได้วันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะ100.175ของอสมทนะคะพี่สุภกิจแจ้งมาโอ้ก็มาฟังผ่านแอปพลิเคชัน

0: ท่านชั่วคราวก่อนนะคะเกมคอร์ดคอนเน็กซ์ก็ได้แล้วก็สวัสดีพี่สุขที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีชาวจังหวัดตรังนะคะที่จำนงแล้วก็ทุกชาวทุกจังหวัดด้วยนะที่ติดตามรายการอยู่นะคะเป็นประจำทุกเช้ามีข่าวมาฝากมีเพลงด้วยนิดหน่อยนะคะร่วมเนาะมาฝากกัน
1: ครับผมนะส่วนใหญ่จะเน้นข่าวสารล่ะอัปเดตข่าวสารเล่าสู่คนฟังนะครับ
0: ก็ต้อง
1: เตือนภัย
0: ติดข่าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมติดตามข่าวให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้นะหรือในบ้านเรานะอย่างเช่นเรื่องที่ต้องไม่พลาดเลยเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลมากปกติก็จะเกิดขึ้นแถวอีสานเนาะเมื่อวานนี้ลาดกระบังค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อใกล้ๆแถวนี้เอง
0: โอ้เห็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรอะรู้เลยนะคะฝ้าถล่มหลังคาปูไปเท่าไหร่17หลังคาเรือนแล้วมันโอ้แล้วมันปิวแบบไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือเป็นเพราะลมเหรอ
1: โอ้
0: ดูจากภาพนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่เอาโดรนขึ้นไปบินสำรวจมุมสูงดูนะคะความเสียหายหมู่บ้านแห่งนี้ที่ลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะต้องเอาเนี่ยผ้าใบอ่ะขึ้นไปคุมหลังคาไว้ก่อนบรรเทาความเดือดร้อน
1: ครับ
0: นะคะโอ้น่าเชื่อเนาะ
1: เนาะคือเดือนนี้มันเหมือนธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นนะพี
0: ่ใช่
1: ฝนก็เป็นแบบเรนบอมตกแบบตกหนักตุ้มตุ้มตุ้มเดียวมา
0: ตกแรง
1: ใช่เวลาพายุฤดูร้อนลมก็แรงมากๆแบบนี้ด้วย
0: ใช่ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะกรุงเทพก็โดนเต็มๆอีกวันหนึ่งนะสภาพอากาศที่กรมอุตุได้แจ้งมาเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเนาะอันนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตนะแต่ว่าบ้านเนี่ยโอ้โหมันคือปิวไปหมดเลยนะคะลูกเห็ดก็มีสิทธิ์ที่จะตกได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ลมแรงมากก็หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ถึงปลูกสร้างและใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับในวันนี้อีกวันหนึ่งเกษตรกรก็ต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วย6-7-8-3วันนี
1: ้โอ้เพราะว่าถ้าเข้าไปดูครับเข้าไปดูใน iPhone เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากทม.เนี่ยฝนจะตกไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับมีฝนทุกวันเลยนะ
0: โอ้ในกลางวันนี่ก็อากาศร้อนมากเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้นี่ไงกรุงเทพ 40% ของพื้นที่นะคะ678เนี่ย
1: โ
0: อ้ถ้าเกิดว่าฝนเยอะขึ้นคือถ้าฝนมาอย่างเดียวก็โอเคนะแต่นี่คือลมมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พัดเอาลมมาด้วยก็หนักเอาการอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะก็บอกว่าอากาศจะแปรปรวนมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็เดี๋ยวลมนะคะ46จังหวัดโดนเต็มๆนะคะที่บอกว่ากรุงเทพก็ไม่รอดหนักสุดนี่คือ 60% ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวัน2วันนี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ตรงนี้ฝนถล่มต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
1: จริงพี่ก็เห็นนั่นผู้ว่าชาติชาตินะครับบอกว่าให้ทุกเขตแบบเตรียมรับมือนะจับเรนบอมให้หาวิธีจัดการขุดลอกคูคลองลอกท่ออย่างนี้เอาไว้เตรียมเส้นทางน้ำไว
0: ้
1: เพราะว่ามีแนวโน้มว่าปีนี้เหมือนเดิมครับเวลาฝนตกจะตกแบบตกเป็นจุดๆแล้วก็จุดหนึ่งหนักนานตกหนักแต่ไม่นาน
0: ค่ะ
1: แต่จะทำให้มันท่วมได้เพราะมันเป็นแบบเรนบอมอะพี่นี่เขาบอกฝนตกแบบเรนบอมแบบ
0: มาแรงมาก
1: ใช่
0: ต้องระวัง0-2-2-4-8-1-3-6-6นะคะเบอร์โทรเบอร์เดียว3คู่สายของเราน้องกวางรออยู่นะคะ0-2-2-4-8-1-3-6-6ค่ะใครจะโทรมาตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
1: เนาะก็ใกล้เปิดเทอมแล้วพ่อแม่เป็นไงกันบ้างนะครับบรรยากาศเห็นพี่ดีพี่ขานักข่าวเริ่มส่งในพี่สี

0: เริ่มส่งบรรยากาศโรงรับจำนำแล้วเป็นสัญญาณเมื่อแค่เปิดเทอมแล
1: ้วว่าจะคนจะไปแออัดกันอยู่ที่โรงรับจำนำอย่างนี้เหรออ
0: ่าเอาทองไปจำนำไว้ก่อนจ
1: ่
0: ายค่าเทอมเปิดเทอมจ่ายค่าเทอม
1: ค่ะเห็นใจเมื่อวานนี้นี่มาแล้ว5แอดมินเว็บพนันคนไทยต้มซานอย่างหนักแอบกลับเข้าไทยหลังเขมรกวาดล้างโอ้ต้องใช้คำว่าอย่างหนักจริงๆด้วยนะคะนี่คือสงสัยคงจะโดนกดดันนะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจันทบุรีนะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสกัดจับรถต้องสงสัยขนคนไทยหนีเข้าเมืองไทยหลายคนบอกว่าเอาคนไทยกลับไทยไม่ได้เหรอกลับได้แต่ว่าคุณไปแบบไหนไปยังไงเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพิรุธนะก็เลยสั่งให้หยุดรถจากการตรวจสอบเจอคนในรถ6คนชาย3หญิง3คนขับรถ1ผู้โดยสารเป็นคนไทย5ลักลอบข้ามแดนมาจากการสอบเบื้องต้นทั้ง5คนรับสารภาพว่าหนีจากตึกคาสิโนกลับเข้าไทยดีกว่าเพราะว่าขณะนี้ฝั่งนู้นก็กวาดล้างเว็บพนันเหมือนกัน5คนนี้ลักลอบออกช่องทางธรรมชาติไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ตึกแกรนด์ไพรินที่ตลาดชื่ออ่านว่าอะไรประชาตรมเหรอรับเงินเดือนหลักหมื่นค่ะน้องดง
0: โอ้ครับผม
1: ตอนนี้เว็บพนันหลายแห่งถูกปิดแล้วก็ย้ายฐานหนีไปประเทศอื่นแล้วทั้ง5คนบอกว่าตกงานก็เลยตัดสินใจจ้างรถมารอรับเพื่อลอบเข้าประเทศไทยจนถูกจับบริเวณโค้งต้นสนเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็คนไทยก็ถูกจับนะข้อหาคือไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดนี่คือข้อหาที่ถูกจับแล้วก็ก็ต้องเอาไปสอบก่อนว่าไปทำงานเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือโดนข้อหานี้ก่อนเลยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนด อยู่ไม่ได้แล้ว
0: ค่ะโอ้ก็รู้ว่าตอนออกไปนี่ยังไงนะ
1: แต่ว่าคนไทยยังทำงานอยู่ที่นู่นเยอะนะ
0: นั่นสิแล้วได้เงินเดือนด้วยสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะ
1: สมัครใจแม่ทอนเนี้ยสมัครใจไปทำไม่ได้แบบว่าโดนทรมานหรือว่าอะไรนะคะแต่ก
0: ็
1: มันตั้งใจจะไปทำงานแต่ว่าพ อทางนู้นก็กวาดล้างอะ่ะก็จำเป็นต้องกลับนะคะหรืออาจจะมีคนที่โดนทรมานอยู่ก็เป็นไปได้นะ
0: ครับครับ
1: ต้องหาข้อมูลนะไปที่มีโยมมีญาติก็นั่นแหละแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ
0: ใช่มันอยู่ที่เราตั้งแต่แรกนะว่าเราจะไปเสี่ยงหรือเปล่านะงานสบายเงินเดือนดีรายได้ดีทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันมีไหมเราต้องชั่งใจนะ
1: ใช่นะคะ
0: แล้วก
1: ็ตอนนี้ก็คือต้องติดตามนะคะหลังจากที่เรื่องของการยกเลิก MOU 44นะคะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบไหนยังไงใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะนี่ไงเมื่อวานนายกคุณมาเน็ตโพสต์ทันทีบอกว่าเรียนพี่น้องร่วมชาติรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะคะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเพื่อหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนระหว่างกัมพูชาและไทยหลังจากไทยประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU 44อย่างเป็นทางการก็เคลื่อนไหวแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ไทยตัดสินใจถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU ฉบับนี้ก็เขาคงจะ ขึ้นเวทีโลกอ่ะเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวตอนไหนยังไงเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจริงใจนะคะเขาตัดสินใจแบบจริงใจระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศดูเหมือนแบบท่าทีจะอ่อนลงแต่มันไม่ทันแล้วนะคะเมื่อวานนี้อรม.ก็ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะยกเลิก MOU 44นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีสายใช่ไหมพี่ยังเนาะ
2: มีครับ
1: ยังค่ะ
0: เหมือนได้ยินเสียงไหมฮะ
1: อ๋อมาแล้วเหรอคะไปรับกันค่ะเชิญค่ะ
0: ผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสีดงครับ
0: ครับผม
1: เชิญค่ะมาแล้วจากสารคามเหรอคะ
2: ครับผม
1: เชิญค่ะคุณโอ
2: ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: อยากจะพูดเรื่องกองทุนหมู่บ้านครับ
0: เงินกองทุนหมู่บ้าน
2: หมู่บ้านละล้านสองล้านครับ
1: โอ้ค่ะหมู่บ้านละล้านสองล้านเป็นไงครับหมู่บ้านพี่โอเนี่ย
2: ดูแล้วว่ามันเป็นเล่นขายของมากกว่าครับ
1: เล่นขายของกันมันยังไงคะพี่จุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ
2: จุดเริ่มต้นคนที่ไม่มีอะไรคิดบ่ออกว่าสิเฮ็ดอีหยังก็ต้องกะยืมครับเห็นเขายืมกะเอ
1: ๊ะก็เอาด้วย
2: ก็เอากับเขาด้วย
1: ค่ะ
2: เอามากก็เอามาใส่ใจไปชีวิตประจำวันกับเบิดว่าตรงกับเจตนาที่เขาให้มาว่าเขาไม่ให้มาลงทุนมันบ่ล่ะให้มันมีดอกออกผลมันบ
0: ่
2: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเป้าหมายเขาเป็นอย่างนั้นนะเป้าหมายเขาให้จะได้มีอาชีพไปต่อยอด
1: ใช่
2: แล้วก็บางคนก็เอามา
1: ทำอะไร
2: คิดว่าจะให้เขาโลนี่แหละครับ
1: เหมือนจะได้ฟรี
2: แล้วก็
1: คิดว่าได้ของฟรีเหมือนตั้งใจจะไม่จ่ายกับใช่ไหม
2: ผมก็เลยคิดว่าในยุคบ้านเมืองเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะให้รัฐบาลเก็บเงินพวกนี้เข้าไปใช้นะครับบ้านเมืองแบบนี
1: ้คือให้กู้ไปแล้วเนี่ย
2: ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ทำไม่ได้หรอกครับไม่กล้าทำหรอกเสียคะแนนแต่ก็ผมก็มีแนวคิดแบบนั้นถูกไหมครับผมได้ยินเพื่อนนะแต่ผมไม่ยืมหรอกผมได้ยินเพื่อนสนิทกันก็พูดให้ฟังว่าเขาก็ยืมเหมือนกันบอกว่าหลายปีแล้วนะไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งเงินพวกนี้ให้กรรมการหมู่บ้านนะ
1: ค่ะหลายปี
2: มาแล้ว
1: แล้วไม่มีใครแบบตามทวงหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
2: ไม่มีใครหรอกครับมันเหมือนใครๆหน้ามันเหมือนหักหน้ากันอ่ะคนอยู่บ้านเดียวกันอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันไม่มีคนดูแลแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีเจ้าภาพ
2: คนที่เขายืมเขาก็แบบนั่นไปเฉยๆไปคนที่ไม่ยืมเขาก็เฉยๆไปเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของเขา
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มันมีตัวอย่างอยู่ไอ้กองทุนอะไรที่เลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยไล่กันคิดแต่คิดแต่เลยบางคนก็ยังไม่ส่งเลยบางกลุ่มก็ยังไม่ส่งไม่มีส่งอ่ะจับติดคุกก็ใส่กะอย่างเงี้ย
1: ยอมคือยังไงก็ยอมแต่ไม่ส่งกลับนี่ฮะ
2: ครับผมมีบางหมู่บ้านก็ส่งกลับคุมกันได้บางหมู่บ้านก็ปล่อยเลยตามเลยไปเงี้ย
0: ครับ
1: โอ้เยอะเลยใช่ไหม
2: ผมว่าต่อไปกองทุนหมู่บ้านก็จะเหมือนกลับมาเป็นเหมือนไอ้ที่ว่าปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นี่แหละผมว่านะ
0: คือมันเป็นโครงการที่มากับนโยบายรัฐบาลเนาะพอรัฐบาลไปก็รัฐบาลอื่นเขาไม่สานต่อ
2: มัน คุณสงคุณศรีกับคุณร่วงก็คงจะรู้ว่าเอามาจากธนาคารร้อยละ5บาทสมมุตินะ
1: ใช่
2: 5บาทกรรมการก็เอามาบริหารเบาจากชาวบ้านร้อยละ7บาทเนี่ยส่วนต่าง2บาทก็ไปบริหารกินกันเองอ่ะปันกันแบ่งกันเองอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: มันเหมือนเล่นขายของอ่ะผมว่าถูกมั้ยล่ะ
0: ตัวคุณพี่ได้
2: เมื่อไหร่แล้วจะเก็บเมื่อไหร่แล้วจะเงินจะเข้ารับเมื่อไหร่เงินส่วนไม่ใช่น้อยเนี่ยวันละล้าน2ล้านเนี่ย
0: ตัวคุณพี่ได้กู้จากโครงการนี้ไปมั้ย
2: ผมไม่ได้กู้ครับผมไม่ได้กู
0: ้
1: ค่ะแต่ญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักกู้กัน
2: กู้ญาติก็มีกู
1: ้ค่ะ
2: 20,000 กู้ 20,000 กู้หมื่นกู้ 20,000 อย่างเงี้ยก็เค้าก็ดูแล้วเค้าก็ดูคล้ายๆกับว่าคนมีหลักทรัพย์คนมีเครดิตเค้าก็ให้เยอะไป
1: ค่ะ
2: คนมีหลักทรัพย์น้อยก็ให้น้อยลงมาเค้าก็ประเมินอยู่
1: คนที่ประเมินนี่เป็นใครคะเป็นประธานหรือเป็นคณะกรรมการ
2: กรรมการหมู่บ้านครับกรรมการทั่ว
1: กรรมการหมู่บ้านทั้งหมด
2: กรรมการหมู่บ้านที่กรรมการเงินล้านนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: บางทีก็ไม่ใช่เป็นกรรมการหมู่บ้านก็เอาแต่งตั้งกันมาอย่างเงี้ยผมว่าเสียดายผมว่าเสียดายนะมันจะเป็นหนี้เสียนะผมว่าได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวฮัลโหลได้ยินข่าวว่าสมทว่ารัฐบาลให้สมทประมวลปัญหาของชาวบ้านแล้วส่งให้รัฐบาลถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: นี่น่าคิดอยู่ผมว่าน่าคิดอยู
1: ่น่าคิดน่าคิดน่าเป็นห่วงนะพี่เน
0: าะอยากให้เลิกใช่ไหมอยากให้เลิกเลยใช่ไหมพี่อยากให้เลิกนะโครงการนี้นะ
2: ผมก็ว่างั้นแต่ผมก็เชื่ออยู่ว่าเวลานี้รัฐบาลไม่กล้าหรอกรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าเอาเงินล้านคืนหรอก
1: ค่ะ
2: กลัวเสียรังวัด
0: เออเหรออ
2: ะไรพี่รัฐบาลมันไล่พี่ประชาชนยังไงอ่ะเขาก็ไม่เลือกเอาตัวเอง
1: ค่ะ
2: ขอปิดท้ายเรื่องยาเสพติดได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: อยากจะให้นายกแหละฟังได้ยินอยากให้นายกได้ยินเลยแหละว่าบ้านนายกอ่ะมียามมีอะไรแน่นหนาไม่มีคนกล้าเข้าไปขโมยของหรอกแต่บ้านชาวบ้านธรรมดาคิดดูอ่ะเล็กๆเป็นร้อยมันก็เอาแม้แต่ไข่มดแดงเนี่ยต้นไม้อยู่ในบ้านผมอ่ะที่บ้านผมมันก็มาขโมยแย่เวลานอนมันก็มาขโมยแย่พวกขี้ยา
0: เออ
2: ให้นายกคิดดูนายกคนนี้
1: ต้องเรื่องยาเสพติด
2: ไหมล่ะ
1: ต้องรีบทำเนาะ
2: เ
1: ออมีข่าวทุกวันใช
2: ่
1: ค่ะ
2: นี่แหละปัญหาของชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวให้ประมวลไปสักกี่อันก็ถ้าแก้ปัญหายาเสพติดได้ทุกอย่างมันก็สบายเหมือนอย่างสิงคโปร์ไหม
1: เ
2: หมือนอย่างประเทศที่เขาเข้มแข็งไหม
1: ค่ะ
2: อันนี้มีปัญหาตลอดถ้ายาเสพติดไม่นั่นเดือดร้อน
1: ใช่ค่ะ
2: คนอยู่ไม่เป็นสุขหรอก
1: จริงค่ะ
2: แล้วก็วันแค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: ัญหาสารพัดเรื่องยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คนหนึ่งอายุ63นะน้องดง
1: ครับผม
0: ถือมีดไล่ฟันตำรวจเสพยามา
1: ฟันตำรวจเลยเห็นชุดแล้วว
0: ิ
1: ่งเข้าใส่เลย
0: โอ้โหอันนี้ขอย้ำนะว่า63นะคนนี้เคยถูกตำรวจจับไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะอายุ63ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะคือทางตำรวจเนี่ยที่สภ.แสวงหาจังหวัดอ่างทองได้รับรายงานว่าตำรวจกำลังออกตรวจอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองก็ไปดูบ้านหลังนี้ที่เคยถูกตำรวจจับนั่นแหละแล้วก็พอไปถึงก็เห็นกำลังเสพยาอยู่ในบ้านก็เดินเข้าไปตะโกนสั่งให้หยุดแต่นายวิชาญแกก็บอกว่าอุ้ยมาอีกแล้วจากนั้นก็หยิบมีดยาวประมาณ70เซนนะคะโอ้มีดยาวอยู่เนาะตำรวจก็เข้าระงับเหตุกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็เห็นท่าไม่ดีตำรวจก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านนะคะลุงวิชาญก็วิ่งไล่ตามในมือก็ถือมีดพร้อมตะโกนว่าเอามันให้ตายตำรวจก็หันมาคราวนี้ต้องใช้ปืนประจำตัวแล้วนะคะยิงระงับเหตุไปหนึ่งนัดก็ถูกโดนขาซ้ายไปนะคะพอโดนปืนเข้าขาข้างซ้ายก็ต้องล้มเนาะตำรวจก็พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลให้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเสียชีวิตนะคะโดนขาซ้ายนั่นด้วย
1: ครับครับ
0: อันนี้ตำรวจก็ถือว่าป้องกันตัวนะเพราะว่าไม่ได้ยิงขาซ้ายเขาบอกว่าไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตนะ
1: ก็ดูไม่ได้ดูไกลหัวใจนะยิงขาแต่มันก็
0: ใช่ค่ะ
1: สงสัยเสียเลือดมากมั้ง
0: แต่ก็สาหัสเลยนะคะสุดท้ายเสียชีวิตนะก็อันนี้ก็คงจะต้องสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนเนี่ยเนาะว่าเกินกว่าเหตุไหมกับการที่ตำรวจยิงนี่ถือว่าคลั่งหรือยังก็ไม่รู้นะคลั่งแล้วแหละถ้าอย่างนี้เนาะก็อยู่ที่ศาลนะว่าอย่างเงี้ยก็ตัวเสพยาโอ้ดูสิค่ะไล่ฟันตำรวจ
1: ครับ
0: มีอย่างเงี้ยทุกวัน
1: มีทุกวันเดี๋ยวนี้คนไม
0: ่มีทุกวัน
1: คือพวกนี้เขาไม่เขาแยกไม่ออกแล้วพี่ว่าตำรวจแล้วเขาไม่สนแล้วล่ะ
0: จริงหน้าเรียกว่าหน้าอินหน้าพรมไม่สนใจแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เวลาเขารู้สึกว่ามันเป็นศัตรูร้ายของเขาก็เนี่ยพยายามที่จะทำร้ายนะคะแม้กระทั่งครอบครัวเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ที่พี่โอบอกว่าโอ้เนี่ยยาเสพติดมันเยอะมากก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเนาะที่รัฐบาลจะต้องรีบทำจัดการให้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้นะคะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับมีความคืบหน้าเรื่องพบศพโชเฟอร์แท็กซี่ที่อยุธยานะครับพี
0: ่ค่ะ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับภรรยาของพี่ที่ขับโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะก็ออกมาแสดงตัวนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือสามีของเธอจริงๆนะก็ร้องห่มร้องไห้นะครับตัดพ้อว่าโอ้โหทำไมคนร้ายถึงทำกันขนาดนี้จะปล้นจะเอาเงินจะชิงทรัพย์ก็เอาไปสิทำไมต้องลวงไปฆ่าด้วยนะครับก็หลังจากที่ตำรวจสภ.ช้างใหญ่เนาะที่บางไทรนะครับอยุธยาเขารับแจ้งว่าพบศพนะครับทั้งศพทั้งรถเลยนะคือในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอรถแบบว่าเปิดประตูสองข้างนะครับทิ้งไว้อยู่ในป่าค่อนข้างเป็นป่าแบบป่ารกร้างอะพี
0: ่ค่ะ
1: คือพูดง่ายเลยนะไม่น่ามีบ้านคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่แท็กซี่เขาคงโดนลวงไปอ่ะเข้าไปอีกหน่อยพี่เข้าไปอีกหน่อยบ้านผมอยู่ข้างในพี่เข้าไปหน่อยเข้าไปอีกหน่อยนะฮะบอกเข้าไปเนี่ยจากถนนประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นป่าละนะครับ เออที่เบาะรถเนี่ยมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ห่างออกไปจากรถเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับเจอศพของพี่ประหยัดบุทองนะครับอายุ65ปีนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยระบุตัวตนได้แล้วนะครับแล้วก็ได้เชิญตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเนาะของพี่โชเฟอร์นะครับแกมีลูกสาวกันด้วยนะมีลูกสาวอีกหนึ่งคนนะฮะตัวตอนมาถึงเนี่ยก็บอกว่าสามีเนี่ยไปส่งเธอที่บ้านที่ตลาดเนาะในตัวเมืองแล้วก็ยังย้ายกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขาดการติดต่อไปประมาณทุ่มหนึ่งปกติสามีต้องกลับบ้านแล้วตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่กลับพอไม่กลับก็เลยโทรสับหาอ้าวติดเครื่องใจตอนแรกคิดว่าพยายามคิดว่าเอ้ยแบตหมดมั้งแต่ใจหนึ่งก็เริ่มเอะใจแล้วว่าแบตหมดให้อยู่ในรถก็น่าจะชาร์จในรถได้นะให้มันมีเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือเปล่านะครับนะก็พยายามโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าสามีเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยนะครับไปขับรถเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะเป็นลูกค้าประจำที่โทรเรียกให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆน้อยมากที่จะรับขาจรนะครับสามีเนี่ยทำอาชีพแท็กซี่จนผ่อนรถคันนี้คันที่เกิดเหตุเนี่ยผ่อนหมดแล้วกำลังจะสบายอยู่แล้วเชียวเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะครับไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอคนใจร้ายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ติดตัวไปเนี่ยก็จะมีเงินสดที่เอาไว้กะว่าเอาไว้ทอนลูกค้าในแต่ละวันมือถือยอมรับว่าซื้อใหม่นะครับมือถือที่ซื้อใหม่หนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็เงินในธนาคารมีอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับตัวถ้าจับคนร้ายได้เนี่ยก็นะแหมแกบอกว่าอยากจะยอมติดคุกเลยอยากจะให้คนที่ทำกับสามีเธอตายตามกันไปเลยจะได้รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน
0: แค้นมากอย่างนี้เนาะ
1: โอ้แค้นมาก
0: แค้น
1: มากเลยพี
0: ่
1: คือพอเธอสัมภาษณ์ไปเนี่ยเริ่มแบบหายใจติดขัดด้วยความทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งแค้นนะครับจนลูกสาวเนี่ยต้องขอตัวสื่อว่าแบบขอพาคุณแม่ไปพักก่อนนะคะลวงแท็กซี่ไปฆ่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็พูดยากนะยุคสมัยนี้เจอผู้โดยสารยังไงเราก็เอาไว้ก่อนละเงินอยู่กับหน้าถึงเขาว่าจ้างให้ไปไหนเราก็ต้องไปอะผมคิดว่าพี่แท็กซี่คิดแบบนี้นะ
0: ใช่
1: จนไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยโหพาออกไปแถวซอยเปรียวพาไปที่แบบรับตาคนโอ้เป็นอุทาหรณ์นะพี่ก็ดูความปลอดภัยกันด้วยนะพี่แท็กซี
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องไปถ้าแท็กซี่มีอาวุธประจำกายอยู่ในรถได้ไหมก็ไม่ได้อยู่เนาะ
1: เดี๋ยวเวลามีเรื่องก็โดนนี่ใช่ไหมพี่เอาไม้เบสบอลไปในรถ
0: โดนแน่นอนนี่ค่ะน่าเห็นใจมากเนาะคนที่แบบทำมาหากินสุจริตแล้วพยายามดูแลครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เป็นภัยสังคมแต่ว่าก็มาเจออย่างนี้เนาะ
1: ใช่แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าคดีนี้ตำรวจจะตามตัวได้ไวเพราะว่าม
0: ัน
1: เป็นคดีใหญ่แล้วก็หลักฐานเยอะหลักฐานตั้งแต่ถ้าเขาไล่กล้องกับพวกนักสืบอะนะเขาจะไล่กล้องตั้งแต่ไปเรียกรถคันนี้มาจากไหนดูไล่ย้อนไปว่ารถคันนี้เนี่ยย้อนไปเนี่ยไปรับใครมาจากไหนแล้วหลังเกิดเหตุมีใครออกจากจุดเกิดเหตุแถวนี้ไปไหนหรือถ้าไล่กล้องไปเนี่ยไม่ได้จะยากผมว่าเผื่อวันนี้ได้จับตัวได้นั่นแหละ
0: ขอให้จับได้เร็ว
1: ๆครับ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อวานมีข่าวเรื่องของแก๊งยากูซ่าด้วยนะเออ
1: ในไทยเหรอพี่
0: ในไทยเออก็แสดงว่าประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ตามแล้วก็ชอบมากันมาง่ายนะคะคนไทยใจดีล่าสุดเมื่อวานตม.นะคะไปจับแก๊งยากูซ่าได้2คนนะเป็นชาวญี่ปุ่นอายุ47คนหนึ่งแล้วก็อายุ51มียาไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนะไปจับตรงกลางซอยสุขุมวิท33อะค่ะช่วงเย็นละคือเนื่องจากว่าตำรวจตม.เนี่ยรับแจ้งจากสายลับว่ามีญี่ปุ่น2คนเนี้ยดูแปลกเพราะว่ามีรอยสักตามตัวคล้ายกับสมาชิกแก๊งยากูซ่าเลยแล้วมีพฤติกรรมดูเหมือนจะมาขายยาให้กับกลุ่มลูกค้าต่างชาติด้วยกันในแถวในสุขุมวิทนั่นแหละโดยเฉพาะสุขุมวิท33ก็บอกว่าจะมีต่างชาติอยู่กันเยอะมากคราวนี้ตม.ก็ส่งกำลังเฝ้าจุดสังเกตการดูก็เจอสองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็แสดงตัวขอตรวจค้นจากการค้นมอเตอร์ไซค์ก็เจอยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวรถนะก็เอาไปทดสอบด้วยน้ำยาชุดตรวจนะก็ปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลเออถ้าเป็นสีนี้ก็ตรงกับผลการทดสอบยาไอซ์ชัดเจนนะคะแม้ว่าชั้นจับกุมเนี่ยทั้งสองคนปฏิเสธว่ายาเสพติดไม่ใช่ของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามพฤติกรรมของแก๊งนี้มานานพอสมควรนะหลักฐานก็แน่นหนาก็ควบคุมตัวส่งสน.ทองหล่อตอนนี้มีต่างชาติที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในตามอพาร์ตเมนต์บ้างคอนโดบ้างตามเนี่ยถ้าเป็นแก๊งแบบนี้ก็บอกว่าจะอยู่แถวสุขุมวิทหรือจะอยู่ที่พัทยาก็เยอะแล้วอ้างตัวเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยจุดประสงค์ก็คือชัดเจนเข้ามากระทำผิดกฎหมายนะคะมาอย่างเงี้ยมาเพื่อขายยาเสพติดตอนนี้สตม.ก็เลยต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็กวดขันการต่ออายุวีซ่าอย่างเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ต้องทำเนี่ยชาวบ้านประชาชนนะคะใครที่รู้สึกว่ามีต่างชาติมีแก๊งพวกเนี้ยแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนสตม.ก็1178ค่ะโทรเลยอย่าให้เขาเข้ามาแบบว่าเนี่ยตั้งอิทธิพลนะมาขายยาอยู่ในกลางซอยแสกกลางวันเลยค่ะลุง
1: ครับผม
0: ให้สังเกตเลยว่าแบบเนี่ยถ้าแก๊งนี้มันก็จะมีลายมีตัวลายๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โ
0: อ
1: ้
0: ค่ะยากูซ่าเลย
1: โอ้ครับแต่ปวดมากเลยไม่รู้นะ
0: ต้องใช้คำว่าตระเวนอ่ะ

0: ดูแล้วไม่กลัว
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: อัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้เจอตัวแล้วนะครับพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเนาะท่านเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับที่อยุธยาเมื่อวานนี้มามอบตัวมาแจ้งกับตำรวจสน.บางรักโยมตำรวจเดินที่มันลงพักกันนะโยมตำรวจเราเอาเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อย
0: ค่ะ
1: ตำรวจเขายี่ตาพรึบอะไรนะครับจะให้จับ
0: มาในชุดขาวใช่ไหม
1: มาในชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวนะฮะ
0: ขาวมา
1: แต่บอกว่าเราขโมยเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อยนะโอ้ตำรวจบอกโอ้ตำรวจยกมือขึ้นมาโอ้ไม่ได้ครับเอาเงินวัดไปยังไม่เอาเงินวัดไปยังจับไม่ได้ครับยังไม่มีความผิดครับเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนกลับไปที่ท้องที่อยุธยาครับก็เลยนี่แหละฮะเป็นที่ไปที่มาสุดท้ายเราทราบว่าที่ตัวหลวงพ่อแกหายออกจากวัดเนี่ยนะเขาบอกแกปั่นจักรยานเนาะตามกล้องนะฮะปั่นจักรยานขึ้นเหนือนะแล้วก็โบกรถกลับกรุงเทพนะ
0: ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานนะครับก็
0: แต่ว่าปั่นตอนสึกแล้วใช่ไหม
1: ตอนไปเนี่ยตอนนี้สึกแล้วเนาะตอนนี้ชุดขาวแล้วนะครับก็อย่างน้อยเป็นการคลี่คลายคดีว่าอ้าวตัวท่านปลอดภัยดี
0: เออใช่ตัวจริง
1: คือผมดูพวกช่องอย่างพวกไทยรัฐอมรินทร์พวกนี้เวลาข่าวเขาเยอะนะ
0: ค่ะ
1: เขาเกาะติดกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะพี่เขาไล่ไปเป็นรายจังหวัดกันเลยอ่ะเออไล่ตามพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านไล่ตามตูดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เจอกล้องอยู่ที่นี่ก็เจาะที่จังหวัดนี้เจาะที่จังหวัดนี้เลยโอ้แกไปเอารถใครมีชาวบ้านคนไหนเห็นแกไปหลับไปนอนที่ไหนยังไงโอ้
0: แจ้ง
1: นะครับ
0: อื
1: มตอนสุดท้ายก็เห็นบอกแกเอาเงินวัดไปใช้นะ
0: เท
1: ่
0: าไหร่ไม่รู้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
1: ตอนแรกๆข่าวนั้นบอกหลักแสนนะพี
0: ่เอาหลักแสนเนาะไม่ได้หลักล้านเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: เดี๋ยวต้องไปสอบกันอีกทีนะเพราะว่าเมื่อวานที่พอมาที่โรงพักก็ตำรวจก็บอกว่าต้องเชิญกลับไปที่สพต้นเรื่องคือที่อยุธยาก็เลยต้องไปสอบกันที่นู่น
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกอย่างน้อยคลายความกังวลของศิษยานุศิษย์นะครับว่าท่านเจ้าวาดไม่ได้เป็นอะไรนะครับ
0: ไม่ได้ไปไหน
1: มีลมหายใจกลับมาปกติ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวสาเหตุที่ออกจากวัดเนี่ยนะก็เดี๋ยวกลับไปคงได้สอบสวนกันนะครับตัวท่านบอกว่าตอนนี้ฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ก็ความผิดอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็
1: เดี๋ยวรอดูความผิดมันก็คงจะเป็นเรื่องเงินวัดแหละใช่ไหมเรื่องเงินวัดถ้าหามาคืนได้มันก็จบ
0: ค่ะมาดูเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณตาท่านหนึ่งนะคะจุดไฟเผาตัวเองค่ะน้องดง
1: ก็เครียดอะไรขนาดนั้น
0: น่ากล
1: ั
0: วมากอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนี่เองนะคะแกเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองนะคะก็ชื่อคุณตาขาวอายุ80ปีนะคะแกเอาสังกะสีเนี่ยมากั้นเป็นคอกไว้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินมาราดตัวเองแล้วก็ก่อนจะจุดไฟเผาเสียชีวิตคาของเพลิงอยู่เลยนะทิ้งจดหมายบอกลาก็ประมาณว่าแกก็ถือศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้น้องรุ่งก็คือพูดเรื่องของการถวายชีวิตร่างกายคืนให้กับพระเจ้าด้วยการตาย

0: ก
1: น่า
0: าร
1: จะอิน
0: ก
1: อย่างนี้นะ
0: ประมาณนี้คือเขียนไว้ยาวเลยเขียนยาวเลยบอกว่าข้าพเจ้าได้ห่างเหินต่อพระเจ้าไปเสียนานแต่ยังรักและเคารพนับถือพระองค์ทรงให้อภัยและยกโทษให้ขอถวายอาหารเมื่อพระเจ้าเสวยแล้วทรงได้ประทานอาหารมื้อนี้ให้เป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะจากไปด้วยความเคารพในพระเจ้าในพระเยซูแกก็เขียนของแกนะคะแกบอกว่ามีปัญหาชีวิตไม่สามารถอยู่ต่อได้ขอขอบคุณก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนที่แกจะเอาน้ำมันที่ใส่แกนลอนมาราดตัวเองเนี่ยมีการตั้งอาหารคาวหวานแล้วก็นี่แหละข้อความที่เขียนระบุเป็นหน้าเลยเนี่ยเอาไว้แล้วก็ล้อมเป็นคอกสังกะสีคือทำอย่างดีเลยค่ะน้องดงถือว่าใจเด็ดมากนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะที่คนขนุนพัทลุงบอกว่าคุณตาเนี่ยอายุ80ปีนี่อยู่คนเดียวนะคะไม่สูงสิงกับใครเป็นคนประมาณว่ามีโรคส่วนตัวสูงมากไม่คิดเหมือนกันว่าแกจะทำร้ายตัวเองแบบนี้แล้วเพื่ออะไรก่อนหน้านี้สักประมาณ 6-7 วันน่ะแกทำครอบแบบนี้ล้อมเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้ไงว่าแกทำไว้ทำไมจนกระทั่งแกเข้าไปอยู่ในครอบนั้นแล้วก็เผาตัวเองเสียชีวิตนะคะเนี่ยน้องสาวอายุ63แล้วบอกว่าแกไม่ค่อยสบายก็มาดูอยู่ตลอดแหละพยายามมาถามอยู่บ่อยครั้งกินข้าวยังไงเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่แกบอกว่าแกไม่เป็นอะไรแกสบายดีไม่ต้องห่วงสุดท้ายมาทราบอีกทีนึงแกเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตไปแล้วซึ่งน้องสาวก็ต้องยอมรับบอกว่าพี่ชายคงไม่อยากให้ใครมาเป็นแกไม่อยากให้มาเป็นภาระก็เลยจบตัวเองแบบนี
1: ้
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหจะใจเด็ดมากนะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: โ
0: อ้โหจริงๆแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเนาะไฟกำลังลุกด้วยน้ำมันที่แกราดลงไปอ่ะช่วยยังไงก็ไม่ทันค่ะ
1: เพราะขนาดคนที่เห็นอยู่แกยังไม่รู้เลยนะพี่นะตัวแกมีการจัดเตรียมมีการยังไม่รู้เลยอ่ะ
0: ค่ะว่าแกเตรียมการอย่างเงี้ยเพื่ออะไรไอ้การกั้นที่เป็นคอกสังกะสีไว้เนี่ยว่าแกเตรียมการเพื่อการนี้นะแกไม่ได้บอกใครเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเรื่องอยู่ด้วยกันก็ต้องหมั่นคอยสังเกตกันเนาะ
0: ใช่
1: คนในบ้านนี่พฤติกรรมแปลกๆไปทำไมระยะหลังชวนคุยตลอดแต่อยู่เงียบอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเงียบก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
0: เนาะใครที่แบบว่าเนี่ยตอนเช้านะอย่างที่บอกอ่ะเคยคุยบ่อยๆว่าใครที่แบบมีคนเฒ่าคนแก่ลุงป้ามีไลน์ส่งไลน์สติ๊กเกอร์อะไรมาก็ตอบท่านบ้างก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะได้รู้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่ยังสบายดีอะไรเงี้ยถ้าหายไปเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่ารู้สึกไม่ค่อยดีละเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกผมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันพุธวันนี้6พฤษภาคมนะคะอย่างที่บอกหลายพื้นที่มีฝนตกนะคะโอ้แต่เช้าก็มีเหรอลมเนี่ยไม่มีลมจะมาช่วงบ่ายเนาะเนี่ยค่ะฝนตกแต่เช้าที่เดี๋ยวนะพี่สาวสุภัชชาธาราเย็นกุลนะคะอ๋อเมื่อวานนี้ส่งพ่อไปสวรรค์ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีชาวญี่ปุ่นนะคะนี่ญี่ปุ่นก็ฟังเราอยู่นะพี่อัญชลีโอกุระนะคะน้องดง
1: อาริกาโตะกุเซมัส
0: กาญจนบุรีกาญจนบุรีเสียงดังฟังชัดน้องดง77ทำงานรวยแล้วหายบ่อยอะไรคืออะไรคะ77ทำงานแล้วคืออะไรป่วยเหรอ
1: 77อ๋องวดที่แล้ว77ใช่มั
0: ้ยอ๋องวดที่แล้วอ๋อเลข77ทํางาน
1: งวดนี้สิพี่งวดนี้บอกหน่อยงวดนี้จะเอางวดที่แล้วไม่ต้องมาอวด
0: มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่มั้ย
1: ถูกอยู่คนเดียวไม่ดีใจด้วยหรอก
0: ดีใจด้วยหรอกคนที่ขาดิสยาคนที่ขาดิสยาที่ปุ่นยัน
1: เก่ง
0: แล้วธรรมชาติน่ากลัวขึ้นทุกวัน
1: คนถูก77นี่เก่งเพราะว่ามันออก2งวดติดนะพี
0: ่ใช่งวดที่แล้วก็มี7เนาะ
1: คือพี่ซื้อ77นี่จิตใจพี่ต้องสู้นะดูนะต้องสู้ต้องแบบประเภทแบบนักสู้อ่ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ
0: ่ต้องมีความเชื่อมั่น
1: บอกเสร็จแล้วโอ้ยมันเพิ่งออกไปงวดที่แล้วไม่ซื้อหรอกคนก็จะคิดอย่างนี้นะ
0: ใช่ไหมต้องมีความเชื่อมั่นนะว่ามันต้องตามนี้แหละอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ยินดีด้วยเอาวันนี้มีเลขอะไรเด็ดบอกมาบ้างเผื่อลอก
0: ค่ะมาดูคนนี้นะชื่อน้องตอนเป็นเดี๋ยวกะแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะนาราวิทย์เป็นคลิปถูกแชร์ที่วิ่งหนีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มซาแซงนะน้องๆเนาะที่จีนค่ะก็ไปจีนก็เป็นคู่จิ้นเหรอปอนกับภูวินน่ะ
1: ก็คงจะดังในยุคนุกสมัยนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คลิปนี้หรือเปล่าที่เห็นเหมือนกับว่าอย่างกับดาราคนนี้ทำอะไรผิดอากาศเกิดล็อกแขนล็อกตัวรีบพาหนีพาขึ้นรถอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหม
0: จริงก็นี่ไงตอนนั้นลาวิทย์บอกว่าเขาก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าถูกกลุ่มคนที่พยายามเข้าประชิดตัวกลางโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้จนต้องทีมงานเนี่ยรีบพาเข้าลิฟต์แล้วก็ช่วยกันกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าชุลมุนมากนะคะนี่คือตัวอย่างของปัญหาซาแซงและการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินที่กำลังแรงขึ้นในต่างประเทศเนาะในบ้านเรายังไม่มีตอนเขาบอกว่าอย่างนี้ยอมรับว่าวินาทีนั้นรู้สึกตกใจมากแล้วก็เลือกที่จะวิ่งออกจากพื้นที่เพื่อไม่เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกับคนรอบข้างยืนยันว่าทีมงานกับต้นสังกัดมีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยไว้อยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาดนะคะคือก็ไปกันทั้งคู่แหละตอนนี้ลาวิทย์กับภูวินตั้งสักยืนนะคะทั้งคู่กังวลก็คือบอกว่าถ้าคนทั่วไปทีมงานและนักท่องเที่ยวที่อาจจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาตกใจแล้วก็มีคนประชิดตัวแบบไม่ทันตั้งตัวมีความกลัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันเป็นภาพที่วิ่งเหมือนกับวิ่งสุดชีวิตหนีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วไม่อยากจะสร้างความชุลมุนอะไรเลยแต่ว่าพอมันถึงเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้อะประมาณนี้เขาบอกว่าที่กลัวก็คือว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็มาจะตกใจอาจจะเดือดร้อนนะคะก็เลยรีบวิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็กลับเข้าห้องของตัวเองประมาณนั้นนะจริงๆก็บอกว่าเตรียมตัวไปอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นทีมรปภ.ทีมงานทุกคนนะมีการบอกแล้วว่าต้องระวังตัวยังไงบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อืมนะ
0: โอ้นี่คือที่จีนนะคะ จะเจอ
1: คือคุณผู้ฟังนึกภาพแบบว่าเวลานักข่าวไปล้อมจะทำคดีผู้ต้องหาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ต้องพาเขาฝ่าออกมาจากตรงนั้นอย่างเงี้ยมันมันบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นเลยนะผมเห็นในคลิป
0: อันนั้นน่าจะไปรุมประชาทัน
1: เปรียบเทียบอะเปรียบเทียบว่าเฮ้ย
0: งั้นเลยอะ
1: ดาราคนหนึ่งทำไมต้องหนีหัวซุกหัวซุนขนาดนั้นนะ
0: ใช่ต้องใช้คำนี้ได้เลยว่าหัวซุกหัวซุนจริง
1: ๆเขาดูกลัว
0: แล้วมันยังไงเขาบอกว่าแล้วเราจะมีการมีโอกาสที่จะไปสื่อสารได้ไหมกับทีมไอเกี่ยวกับซาแซงพวกนี้มันจะสื่อสารได้ไหมเขาบอกว่าภูวินบอกผมก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยังไงคือเขาไม่เคยเจอไงแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอกับตัวเองเขาบอกเข้าใจแล้วว่าศิลปินหลายคนเนี่ยต้องเจอแบบนี้แต่บ้านเรายังไม่เจอใช่ไหมยังไม่ทำ
1: พวกนี้เขาคลั่งนะเขาคลั่ง
0: คลั่งจริง
1: แต่ว่าน้องเขาก็ดังจริงที่นู่นเธอคือมีคนคลั่งขนาดนี้มันก็สองมุมนะ
0: แสดงว่าดัง
1: แสดงว่าดังจริงพวกบรรดาแฟนคลับเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบว่าไม่เหมือนกับที่เขามีแบบว่ามีมารยาทดีๆเนี่ยนะพี่เขาจะแบบถึงขนาดว่าถ้าเขาเจอศิลปินดารานะครับที่ไหนเนี่ยเขาจะยังไม่โพสยังเขาจะมาขอถ่ายรูปด้วยแต่ยังไม่โพสอะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบ
0: ค
1: ือเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาโพสไปเนี่ยโอ้โหบรรดาแฟนคลับเนี่ยจะต้องมาตามดาราคนนี้ผมเคยอ่านเจอน้องดาราบางคนเขาบอกว่าเขาเจอพวกแฟนคลับที่ดีๆเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเรากลับประเทศไทยวันไหนสมมติเรากลับวันที่5เขาบอกเขาขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปโพสหลังวันที่5เพื่อให้การใช้ชีวิตของดาราคนนั้นในประเทศนั้นเนี่ยไม่ถูก FC ไม่ถูกแฟนคลับเนี่ยตามอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอยังไงเนาะอันนี้ก็คงจะคลั่งมากอ่ะ
0: ใช่ไหมแต่ต้องทำยังไงสมมติว่าจามอนไปเจออย่างเงี้ยโอ้วิ่งเข้ามาประชิดตัวอย่างเงี้ยโอ้ย
1: โอ้
0: นวลเนียหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: มาเลยฮะมาเลยฮะผมอาแขนรอเลยวะ
0: อาแขนรอดูจริงจังมากนะคนก็เห็นใจเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาดังจริงจริงแล้วเขาก็เอาจริงๆนะหน้าตาแบบของน้องสองคนเนี่ยก็คือออกแนวลุกจีนนั่นแหละเนาะจีนเกาหลีประมาณนี้เนาะออกแนวจีนเกาหลี
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วเนาะทีมงานหรือต้นสังกัดก็ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยกับศิลปินใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนวันนั้นน้องโบกี้ไลออนน่ะนักร้องอ่ะพี่ใช่ไหมก็เธอก็แพนิคไปเหมือนกันนะเจอแฟนคลับเข้ามาล็อกคอประชิดตัวเพื่อเซลฟี่อ่ะ
0: โอ้ล็อกคอเลยเหรอ
1: ล็อกคอเลยนี่ก็คล้ายที่นู่นเหมือนกันนะคืออันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเพราะศิลปินไทยด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบแฟนคลับน่ารักใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องยอมรับบางคนเขาก็อินแล้วเขาก็อยากได้รูปกับเราอ่ะอยากได้รูปของศิลปินมากๆอย่างเงี้ย
0: อ
1: ย่างน้องบุ๊กกี้ไลออนบอกว่ารู้สึกแพนิคเป็นกังวลไปเลยเพราะว่าตอนเจอเราก็ต้องยิ้มอ่ะเราต้องยิ้มตู้เราต้องยิ้มรับอ่ะแต่ในใจตอนนั้นอ่ะกลัวมากตกใจมากเพราะว่าเขาถูกโจมเข้ามาแบบเอามือมาล็อกค
0: อ
1: เอามือมาล็อกคอนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ศิลปินหลายคนเจอกันบ่อยนะต้องโบกี้บอกนะครับ
0: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
1: เขาบอกว่าอยากให้แบบว่ามาแบบมาขอกันดีกว่าอย่าทำให้เขาตกใจ
0: เ
1: หมือนกับคุณยัวบอยทีเจพี่ที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่บนเวทีอ่ะแล้วอยู่ๆแฟนคลับคนหนึ่งก็ขึ้นไปจะเข้าไปแบบว่าก่อนหรือเข้าไปหอมแก้มหรือเข้าไปถ่ายรูปด้วยไม่รู้ล่ะเขาก็หันมาตกใจแบบเสียอาการเลยนักร้องแบบเอ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยตกใจแบบนี้เลยอ่ะ โอ้มีคนถ่ายคลิปจากด้านล่างไปได้ไงเขาก็น่าเสียไปเลยแบบตกใจแบบน่าเสียไปเลย
0: เออไปเจออย่างนั้นเนาะค่ะตัดสินใจนะคนดังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะเออหรือว่าเอาอย่างผู้ชายเนี่ยนะสมมติถ้าเผื่อว่ากับการเขามีแฟนเปิดตัวแฟนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะซาลงไหมทำให้แบบว่าเอฟซีซาแซงเนี่ยเลิกติดตามไหมหรือว่ายังไงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะนี
1: ้โอ้
0: อืมเป็นไปได้ไหมเออค่ะหรือประกาศเปิดตัวแฟนไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซาแซงเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเกาหลีเป็นจีนหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะแบบเออคลั่งศิลปินดาราได้เหมือนกันนะไม่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือว่าเออถ้าเราชอบคนนี้ก็ชอบอยากติดตามเขาอยากติดตามทุกฝีก้าวอ่ะนั่นแหละก็อันตรายเหมือนกันค่ะ
1: เออครับผมโอ้เลื่อนเฟซมาเจอคนคลั่งรักอีกแล้วนะครับเนี่ยกับตันช้างอัปเดตเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วลงรูปน้องลำไยน้องลำไยนั่งตักกับตันช้างว้าวแล้วก็ถ่ายรูปกับกระจก
0: นี่คือสรุปว่าคบกันจริงเหรอ
1: โอ้แน่นอนนะลงไป3ชั่วโมงคนกดไลค์ 13,000 กว่าคน
0: โอ้
1: 173คอมเมนต์เออ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อืม
1: ลงว่าแม่เขาบอกคนโสดตายไปเลยคนไม่เหลือเนื้อฮะกับตันเลย
0: นั่งตักก็เหรอ
1: นั่งตักแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายรูปเข้าไปในกระจกให้เห็นตัวเอง
0: อ๋อ
1: กับตันช้าง
0: ข้างรักข้างรัก
1: เรายังไม่ได้มีโอกาสฟังทั้งคู่เนาะเรื่องราวเนาะ
0: ใช่ว่าเจอกันได้ยังไงใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะว่าถ้าดูจากตารางงานของน้องลำไยเนี่ยดูยากมากนะที่จะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าโอ้โหงานแบบตึมอ่ะทุกวันใช่ไหม
1: เสียงกับตันต้องไปตามต้องตามไปดูจะไปนั่งดูที่คอนเสิร์ต
0: เออใช่ไหม
1: คร
0: ับ ยินดีด้วยขออนุญาตรักนะคะมายินดีกับบอสณวัฒน์สักนิดนึงละกันนะคะคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลก็ประกาศได้ลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ลาวอย่างเป็นทางการโหกี่ประเทศเนี่ยนะคะก็คือบริษัทของคุณณวัฒน์ก็คือ Miss Grand International จำกัดมหาชนหรือว่า MGI นะคะไปคว้าลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe มา5ประเทศทั่วอาเซียนเลยนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็ในเพจของ Miss Universe Thailand ก็บอกว่าเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์การบริหารจัดการลิขสิทธิ์การประกวดอย่างเป็นทางการหมดแล้วทั้ง5ประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แล้วก็บอกว่าพร้อมทั้งแชร์ลิงก์การได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้วยทั้งหมดอ๋อก็คือได้แบบเบ็ดเสร็จหมดเลยนะคะ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนแฟนนางงามก็มาคอมเมนต์ยินดีนะคะบอกโอ้ปังมากยอมแล้วยอมจริงๆทุกพื้นที่มีแต่บริษัท MGI โคตรจะเลิศเลยค่ะแกก็ต้องทางนี้แล้วเนาะ
1: ทางนี้แล้วก็ในย่านนี้นะ
0: ทางนี้แล้วย่านนี้ได้หมดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะMiss Universe Miss Universe Indonesia ด้วยนะ
1: โอ
0: ้ค่ะมันจะมีผลอะไรกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบริษ

0: ทของคุณนวัตคืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะมหาชนนะคะ
1: โ
0: อ้ค่ะก็มีผลเลยนะเพราะว่าบางคนคนที่เขาอยากจะลงทุนนะนึกออกไหมเขาก็หาบริษัทที่มันมีกำไรอ่ะเนาะใครจะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทที่มันดูเงียบๆใช่ไหมทั้งรุ่งเนาะ
1: โอ้ใช
0: ่ถ้าอันนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะมีผลแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แกมาทางนี้ก็ต้องเอานะเอาให้สุดแล้วก็ในอาณาจักรในย่านบริเวณนี้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ค่ะ

0: นะเอาให้สุดแล้วก็ในอาณาจักรในย่านบริเวณนี้ไปเลยนะ
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ค่ะ
0: มียุคนั้นยังมีพวกเทียรี่อองลีมีเดนเบิร์กแคมป์อะไรพวกนั้นอยู่เลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ผ่านมา20ปีได้นะครับอาร์เซนอลได้เข้าชิงอีกรอบหนึ่งนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่เมื่อคืนเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้1-0นะครับโอ้เส้นทางเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีของเขาจริงๆนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังจะมีโอกาสนะอยู่ในมือแล้วอีก3นัดที่เหลือถ้าชนะรวดก็เป็นแชมป์โดยที่ไม่ต้องสนใจแมนซิตี้แล้วนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็เข้าชิงไปรอเจอผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์แมน
1: ค่ะ
0: นะฮะโอ้โหนะใครที่เป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ปีนี้ก็มีความสุขหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นแอดมินเพจเนี่ยพี่เพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเจ้าของเพจเนี่ยเขาไปดูฟุตบอลแมตช์นี้ด้วยนะเขาลงไว้ว่าเขาเข้าไปดูตั๋วเนี่ยเมื่อวานเขาโพสต์ไว้ค่าตั๋วประมาณตีเงินไทย 29,000 บาท
1: โอ้
0: นัดเดียวนะบอลนัดเดียว 29,000 ค่าจะหมายถึงว่าคือโดนตั๋วแบบพูดง่ายคือโดนคนที่มาขายหน้าสนามอ่ะโดนพวกคือตั๋วระดับนี้เขาต้องเป็นแบบคนที่ซื้อรายปีสโมสรเขาก็จะได้ตั๋วทุกนัดนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: มันจะคุ้มใช่ไหมถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนจริงๆอะเนาะ
0: ใช่ไหมก็จะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอะ
1: ไปเลย
0: ขอแบบเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศของแบบการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คน
0: ที่ไปแล้วก็อาจจะคิดว่าเอาสักครั้งหนึ่ง29,000นะฮะผมตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วนะพี่10ปีแล้วผมก็เนี่ยไปกับที่บ้านนี่นะไปที่อังกฤษนี่แหละแล้วก็มันมีแมตช์แข่งอย่างนี้พอดีเลยนะรู้สึกตอนนั้นแบบว่าแมนซิตี้จะเจอกับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนายุคนั้นก็มีทั้งเมสซี่มีเนย์มาร์มีอะไรพวกนี้นะตั๋ว12,000ผมกับน้องมองหน้ากันเอาไหมเอาไหมสักครั้งในชีวิตเอาไหมว่า12,000เนี่ย
1: ครั้งนึง
0: พ่อผมนี่ถึงขนาดออกว่าออกปากว่าแบบไปสิเดี๋ยวออกให้ไปสิ
1: โอ้โห
0: แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน12,000จะเอาเหรอ24,000นะ
1: กลาง
0: สุดท้ายก็ไม่ได้ไม่เอาครับพี่สุดท้ายก็เลือกสุดท้ายรู้สึกว่ามันนะมันก็ดูบอล
1: ไม่
0: 12,00012,000มัน
1: ก็แน่แล้วพี่เดี๋ยวถูกลอตเตอรี่อีกงวดนึงก็จบแล้ว
0: ตอนนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยดูดิไอ้ที่แบบนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกหวยยากนะฮะหวยยากมากนะก็นี่แหละก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนก็แต่อย่างคนพี่นะเขาอาจจะรายได้แบบโอเคแล้วเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตครั้งหนึ่งไปอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกค่าตั๋วเมื่อคืนเนี่ยแมตช์เนี้ย29,000เขาโพสต์ไว้ก่อนที่จะแข่งนะเขาบอกว่าขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของอาร์เซนอลนะเขาจะได้มีบรรยากาศที่ดีร่วมกับแฟนบอลอะไรแบบนี้นะครับก็ยินดีด้วยแสดงว่าเมื่อคืนก็คงได้เฉลิมฉลองทั้งในสนามทั้งนอกสนามบรรยากาศที่ลอนดอนก็คงจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสนุกสนานกันน่าดู
1: ช่วงนี้อากาศดี
0: อากาศดีด้วยพี่ไม่หนาวมาก
1: ใช่ค่ะอากาศดีมากไม่หนาวเกินไปใช่
0: ใช่บอลชนะด้วยโอ้โหคนอังกฤษเมาตั้นเลยนะเชื่อว่านะ
1: นะครับติดพ่อบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
1: มาดูความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยนะคะก็เมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนักข่าวถามว่าสามารถเปิดลงทะเบียนกลุ่มผู้

0: ที่จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท4เดือน 4,000 เนี่ยเมื่อไรคะท่านก็บอกว่าปลายเดือนนี้ค่ะท่านผู้
1: ครับ
0: ปลายเดือนนี้นะคะไอ้ส่วนอายุเนี่ยจะ16หรือ18เนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าโครงการมีแน่นอนนะคะตามแผนก็คือว่าจะเริ่มโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนไปเลยนะคะนี่คือความชัดเจนนะคะเพราะว่าภาพรวมนั้นเนี่ยผู้ได้สิทธิ์ก็ได้ปกติแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการดูพบประมาณเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่30ล้านคนแล้วก็จะเป็นการไอ้ส่วนการกู้เงินนั้นเนี่ยจะกู้เท่าไหร่ยังไงก็บอกว่าเป็นการกู้เงินตามระยะเวลาไม่ใช่ว่ากู้มากองไว้ทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่กองไว้ค่ะในกฎหมายที่ผ่านเมื่อวานนี้ก็คือพ.ร.ก.นี่นะคะในตัวพระราชกำหนดเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ชัดเจนนะมีแต่ว่าเขียนเป็นวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาไอ้แหล่งเงินเนี่ยว่ามาจากที่ไหนยังไงนะคะสำหรับในโครงการนี้ก็มาแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: จะลงทะเบียนกันสิ้นเดือนนี้แหละพี่ล่ะสิ้นเดือน
0: ใช่ค่ะอาจจะไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกอาจจะแค่ประมาณสักพอผ่านน่าจะครม.สัปดาห์หน้านะวันที่12อันนี้เข้ารอบนึงละแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะประกาศชัดเจนเลยว่าวันที่เท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่ถึงสิ้นเดือนเป๊ะเพราะว่าต้นเดือนมิถุนายนนี่ก็จะน่าจะเริ่มโอนละเดือนละ 1,000 บาท4ครั้ง
1: ครับเดี๋ยวผมได้มา
0: คึกคัก
1: เดี๋ยวได้มาอัปเดตกันนะว่าเว็บไหนที่เปิดให้ลงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงนี้ถ้าพวก SMS มาเชิญชวนว่าเปิดลงทะเบียนแล้วให้กดเข้าไปเนี่ยคลิกลิงก์เนี่ยนะฮะที่ป้านะอาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะ
0: ค
1: ือถ้ามันให้ลงจริงเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใหญ่ที่ชนิดที่ว่าพี่เลื่อนหน้าจอไปเนี่ยเพจข่าวลงแน่นอนฟังวิทยุฟังข่าวเนี่ยมันต้องอัปเดตกันแน่นอนนะตอนนี้ก็ถ้าเจอลิงก์อะไรแปลกๆไทยช่วยไทยคนละครึ่งลงทะเบียนแล้วนี่อย่าเพิ่งไปกดนะอย่าเพิ่งไปกดเดี๋ยวโดนหลอกกันก็หลักเกณฑ์ก็คงจะเดือนละพันนะให้ใช้เดือนละพัน
0: ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐก็รัฐจ่าย60เราจ่าย40เนาะในการไปซื้อของนะคะถ้าเป็นบัตรประชารัฐก็พันหนึ่งก็จบเลยไม่มีฮอกไม่มี60 40อะไรนะได้ 1,000 ก็ก็จ่ายตามนั้น
1: เงินเข้าบัตรเลย 1,000 เนาะแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เราก็ต้องเติมเงิน400เพื่อให้ได้ 1,000 บาท
0: อืมค่ะมาดูเรื่องของการปฏิบัติการเปิดจักรวาลกุมารจีนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดที่กรมการปกครองมาเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบกระบวนการออกสูติบัตรโดยที่ชอบหรือว่าใบเกิดทิศให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยล่าสุดนั้นมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะทั้งดงรวมถึงกองบัญชาการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะ13รายแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลนะกับทีมงานส่วนกลางของกรมการปกครองเบื้องต้นเนี่ยในข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะพบผู้เกี่ยวข้องแล้วประมาณ50กว่ารายแล้วรองอธิบดีกรมการปกครองบอกเมื่อวานนี้นะคะคุณพิทูลสิรินุกูลบอกว่าอาจจะเพิ่มสูงถึงประมาณ66รายแล้วมีบ้านผี4หลังอันนี้ตัวเลขยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบว่ามีลักษณะการออกใบเกิดทิพย์เนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะคนที่มีประวัติทำผิดนะคะก็บอกว่าเป็นอดีตปลัดอำเภอเคยทำงานร่วมอยู่4อำเภอในโคราชทางดงอำเภอห้วยแถลงอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วและอำเภอปะทายตอนนี้น่าจะรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมีการกระทำผิดลักษณะเนี้ยออกใบเกิดทิพย์ให้ใครก็ไม่รู้ทั้ง4อำเภอแจ้งเกิดทิพย์ก็ได้ด้วยแล้วดูดิไปเชื่อมโยงกับบ้านทิพย์ด้วยนะที่อำเภอห้วยแถลงพบแล้วมีบ้านผี4หลัง พราะฉะนั้นตอนนี้เห็นบอกว่าบางรายยังให้การปฏิเสธนะคะแต่ศาลอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะน้องดง
1: ครับคือให้ใบเกิดเนี่ยก็ไม่ต่างจากเหมือนกับให้สัญชาติเลยนะอย่างเงี้ยพี
0: ่ถูกต้องค่ะคือไม่มีการไม่มีการเกิดจริงอ่ะอยู่ๆก็อ้าวให้ใบเกิดอ่ะแจ้งเกิดทิพย์ไม่มีการเกิดการอะไรกันจริงจังเลยประมาณเนี้ยค่ะ
1: อยู่ๆก็เอาชื่อมาใส่เป็นในใบเกิดได้ทำใบเกิดขึ้นมาเนาะเกิดโรงพยาบาลนี้ที่อยู่นี้บ้านหลังนี้บ้านกระลาลิทิทิพด้วย
0: บ้านผีนั่นแหละที่ว่าเนาะบ้านผีที่บ้านผีสี่หลังก็แสดงว่าแรงจูงใจก็คือไม่ต้องคิดมากเนาะเงินน่าจะเลือกเกี่ยวกับเงินนะ
1: ตอนแน่นอนพี่ใช่ไหมยอมทำขนาดนี้
0: ยอมทำขนาดนี้เลยหรอ
1: เป็นกระบวนการหรือเปล่านะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยถึงบอกว่าไม่รู้ว่าไปสวมให้ใครบ้างนะคะแล้วพอหลายคนเห็นข่าวที่เกาะพังงานน้องดงปรากฏว่าอะไรรู้ไหมที่พังงานน่ะเขารับเลี้ยงเด็กอิสราเอลมาอยู่กันเป็นร้อยแล้วนะ
1: โอ
0: ้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแจ้งเกิดทิพย์อะไรนะแต่ว่ามันไปดูว่าทำไมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วปรากฏว่าดูสิที่เกาะพังงานน่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ2ขวบถึง5ขวบนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กสัญชาติอิสราเอลถึง89คนน้องๆ
1: โอ้โหอยู่ในสถานรับเลี้ยงเนี่ยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วมีแรงงานที่เป็นสัญชาติเมียนมาถึง40คนเมื่อวานนี้เนี่ยกรมนเข้าไปนะคะตะลึงเลยค่ะปรากฏว่าเอ้าสถานเลี้ยงเด็กที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยบนเกาะพังงานเด็กอิสราเอลเพียบแล้วก็คนที่มารับจ้างเนี่ยรับดูแลเด็กอ่ะเอาเป็นพม่าอีกต่างหาก40กว่าคนเนี่ยประเทศไทยประเทศไทยนะคะ
1: พังงานใช่ไหมหรือว่าวันก่อนดูคลิปมีคนถ่ายคลิปบอกในตลาดในถนนคนเดินอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่อิสราเอลแบบถึงขนาดซื้อขายของกันเองนี่ก็มีนะ
0: เปิดร้านกันเองนี่หรอ
1: เปิดร้านซื้อขายของเงินไม่ได้เข้าประเทศกันเลยนะพวกนี้มาอยู่มันแบบว่าแล้วเยอะมากคนอิสราเอลเยอะมากที่นู่น
0: แล้วที่น่าแปลกนะเมื่อวานตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูว่ามีการประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กนี่นะคะเป็นต่างด้าวนี่นะอะไรรู้ไหมปรากฏว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยไม่ใช่สัญชาติอิสราเอลอีกต่างหากเป็นคนไทย1 2เป็นอิหร่าน2เป็นอเมริกันสัญชาติอิหร่าน2คนนะชาวอเมริกันสัญชาติแอฟริกาสัญชาติแอฟริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้3แล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสไม่มีสัญชาติอิสราเอลค่ะที่เปิดเนี่ยงงไหมแต่ว่าบุคคลที่เด็กรับเลี้ยงเด็กไว้เป็นสัญชาติอิสราเอลกองทัพภาคที่4บอกว่างงไปหมดงงเหมือนกันนี่ค่ะก็โอ้โหดูสิเนี่ยไอ้ช่วงเขาบอกว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจที่เกาะพะงันนะคะตอนนี้รีสอร์ทเนี่ยเป็นของยิวไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะคือภาษีเขาไม่เสียไงเขาจ่ายด้วยกันด้วยบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเขาใช้เงินบิตคอยกันนะในบนเกาะบนเกาะพังงานเนี่ย
1: คือผู้ประกอบการเขาบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาในช่วงนี้อะไรเขาก็ต้องเอากลุ่มนี้ไว้ก่อนนะ
0: ใช่
1: นี่ตม.ต้องเข้าไปดูแลควบคุมนะพวกโอเวอร์สเตย์อยู่กันเจอหรือเปล่าแล้วมาตั้งลกลากกันแล้วจะโอ้โหออกลูกออกหลานกันเต็มหมดนี่อีกหน่อยนะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะฮะ
0: จริง
1: ต้องฝากพี่ตำรวจด้วยนะเข้าไปดูแล้วว่าเขามาลักษณะถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวมันอยู่ได้กี่วันนะพี่90วันเหรอ
0: ใช่ค่ะ60มั้ย60หรือ90
1: นั่นน่ะสิต้องอย่าให้เกินอ่ะใช่มั้ย
0: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกเลิกแล้วไงคะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะ
1: กว่าจะรู้กลัวมันจะสายไปทีนี้เด็กเลี้ยงไว้กี่คนพี่บอก80กว่าคนเหร
0: ใช่อยู่เต็มเกาะเลยแล้วตอนมานี่คือมากันยังไงมาคลอดที่นี่หรือยังไงหรือพากันมาตอนที่คลอดกันเรียบร้อยแล้วหรอ
1: เออแล้วประเทศเราก็ประเภทแบบว่าถ้าเงินถึงเนี่ยอะไรมันก็ทุกอย่างง่ายหมดผมไปเสิร์ชดูนะพี่ไอการทำสูติบัตรปลอมเมื่อกี้เนี่ยนะพี่เล่าที่โคราชอะนะเสียค่าทำเนี่ยนะฮะหัวละ 30,000 ถึง 50,000 บาทกลุ่มจีนเขาจะจ้างนี่แหละอดีตข้าราชการนี่แหละท่านนี้แหละรับ
0: ค่า
1: ที่ตัวหัวละ 50,000 เนี่ยถ้าเรา10หัวเขาได้ 500,000 แล้วนะในการสวมทำสูติบัตรปลอมทำทะเบียนราษฎรปลอมเนี่ยนะฮะมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะมากกว่า66รายเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันประเภทถ้าเงินถึงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โน้มน้าวหรือว่าจูงใจคนดีๆให้ช่วยทำสิ่งไม่ดีได้เหมือนกัน
0: โอ้โห
1: ก็หวังว่าเดี๋ยวปัญหาพวกยูน่าจะดำเนินการได้เนาะ
0: เร็วๆนี้
1: ครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดอย่างเมื่อคืนที่พัทยาพี่นะพัทยานั้นเป็นรัสเซียเขาบอกรัสเซีย4คู่8คนลงไปในทะเลลักษณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กันใต้น้ำไม่เกรงกลัวสายตาใครเลยฮะตีสองที่ผ่านมาเนี่ยตีสองที่ผ่านมา
0: เลย
1: ครับคนไทยคนหนึ่งเป็นคนที่ไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้เพราะว่าเขาระเริงรักกันชนิดที่ว่าไม่แคร์สายตาเหมือนกับคนเมาเลยนะคนไทยเราบอกพวกนี้น่าจะเมากอดจูบกันแล้วก็ลักษณะเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันด้วยขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ก็คือในทะเลตรงนั้นเลย
1: ในทะเลเลยอ่ะมันยังไงมันได้อัตลดมันร้อนหรือมันยังไงกันไม่รู้ไม่กลับทำไมไม่กลับไปบ้านไปห้องกันก่อนเนาะเนี่ยซึ่งบ้านเราไม่ได้นะคุณจะมาในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะฮะจะไม่แคร์สายตาใคร
0: ก็คือลักษณะแบบนี้แล้วพอตำรวจจับไปก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยนั่งร่องไม่ได้มีอะไรนะ
1: ใช่
0: เออไอเนี้ยข้อหาอาจารย์เนาะเออเมา
1: เออเพราะเขาเมาเนี่ยครับเมื่อคืนเขาก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินการพี่คนที่ถ่ายเนี่ยนะเขาเป็นคนพัทยาเลยนะชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีครั้งแรกนะคุณลองขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เมื่อคืนหรือตีสองถึงตีสี่ช่วงเนี้ยจะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะในทะเลบ้างบนหาดทรายก็มีพลอดรักกันเออเนี่ยเขาบอกโอ้โหทำไมพัทยาบ้านเขากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วภาพลักษณ์การท่องเที่ยวถ้าคนไทยไม่ช่วยกันเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยกันมาตักเตือนเนี่ยนะอีกหน่อยเดี๋ยวได้เห็นภาพแบบนี้กันนะเกลื่อนหาดไปหมด
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากเจ้าหน้าที่ไว้นะฮะ
0: ค่ะฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: เปลี่ยนตัวกลับมาเลย
4: โอเค
5: ปูง
6: เกี้ยง
7: แม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: ปูง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัดผักมีประโยชน
12: ์รอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
15: ตราฉลากทอง
14: จึงทำให้ทุกอย่าง
15: กรอบอร่อยมาก
16: ไหนบอกอมเพีย
17: ใช้ตราฉลากทองไง
18: เหม
19: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
2: ครับผมก็พาไปดูไอ้เนี่ยพี่ข่าวที่บอกว่าเป็นการรักษาแมงกินฟันด้วยแพทย์พื้นบ้านนะฮะให้อมควันมะเขือคืนนะฮะพออมเข้าไปเนี่ยเขาบอกหนอนออกมาจากปากเนี่ย15ตัวคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นะ15ตัวแล้วจากที่ปวดฟันอยู่เดี๋ยวพอมันมีหนอนออกมาเนี่ยหายเลยหายเลยนะครับก็นักข่าวไปพิสูจน์กันที่บ้านอีกรอบนึงนะแล้วครั้งนี้เนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะแกพิสูจน์ด้วยนะคือแกเป็นคนไม่ได้ปวดฟันอะไรนะพี่ไม่ได้ปวดฟันไม่ได้มีอาการไม่ได้ปวดลองทำดูมีหนอนออกมา4ตัวหนอนหลุดออกมาจากปากพี่นักข่าว4ตัว
1: หนอนออกมา4ตัวโอ้
2: ทีนี้พี่นักข่าวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่เขาลมควันไอ้บ้องที่เขาลมควันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนที่มันไม่สะอาดอ่ะปะปนมากับเมล็ดมะเขือคืนตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่เขาเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยไปลมควันน่ะใส่น้ำไปลมควันตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีหนอนปะปนเข้าไปจากตั้งแต่ในมะเขือแล้วแล้ว
1: อ
2: ุศโลบายความรู้สึกเนาะพอมีหนอนออกจากปาก
1: ไปหมอฟันทั่วไทยก็คงแบบมันยังมีแบบนี้อยู่อีกเหรอ
2: โ
1: อ้ยุคนี้อ่ะยังสามารถหลอกคนได้เนาะ
2: แต่ว่าหมอรวยในคนนี้เขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแกบอกนะแกบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาแล้วแกบอกว่าแกเก็บเงินแค่5-20 บาทนะแกไม่ได้หวังรวยแล้วแกก็บอก

0: ยังไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะก็ปากต่อปากชาวบ้านก็
1: คนก็มาเอง
0: มาเองแกก็บอกแกก็อยากจะช่วยทุกคนจริงๆเพราะว่ามันเป็นความเชื่อโบราณทำกันมาก็ใช่ที่ว่าถ้าถามหมอฟันเน
1: า
0: ะหมอฟันก็ต้อง
1: มันจะมีหนอนออกมาจากปากได้ยังไงนี่ค่ะแต่ก็
0: ยังอ่านที่บอกเน
1: า
0: ะครับผม
1: ยังมีคนเชื่ออีกนะคะหมอฟันพอดูข่าวนี้ก็สายหัวอุตส่าห์เรียนมาหมอฟันก็เรียนตั้ง6ปีเหมือนกันนะใช่ไหมอุตส่าห์เรียนมาแล้วมาเจออะไรข่าวอะไรแบบนี้โอ้ตาย
0: เอาเนี่ยจากที่ปากเราไม่มีหนอนอยู่ๆมีหนอน15ตัวออกมานะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงที่3ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ ขอทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเราทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok เนี่ยได้เห็นการรายงานข่าวของพวกเรานะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้อาหารสมองแล้วก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับ
3: ค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
4: ดีครับพี่ครับ
3: ตอนนี้เจอยู่ที่ Mcot News FM 100.5 นะคะแฟนเพจ Facebook ของรายการนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะมาเป็นท่านแรกเลยคือว่าไลฟ์ของเรามี2ช่วงนะคะอันนี้เจทักจากคุณผู้ทักกับคุณผู้ฟังจากช่วงแรกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสุภชัยคุณกนัฐพักนะคะก็รายงานสภาพอากาศจากภูเก็ตมาค่ะบอกว่าเช้านี้ภูเก็ต28องศาเซลเซียสค่ะฝนตกแล้วเย้ดีใจด้วยนะคะเมื่อวานนี้ที่แถวบ้านก็ฝนตกเช่นกันนะคะก็ได้รู้สึกว่าความสุขมันเป็นยังไงหลังจากที่เผชิญกับอากาศร้อนมาแบบร้อนหนักมากเลยนะคะก็สวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะคุณเดชเดชาคุณอมรีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณสัสิมานะคะและก็คุณหมูนะคะคุณหมูบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาเซลเซียสนะฮะคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากฟาห้ามเชียงใหม่บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสักกรินด้วยค่ะ
4: ผมวันนี้เห็นคุณสมบัติเห็นแก้วนะครับแล้วก็คุณอะไรนะด้วยนะครับที่มาทักทายพวกเราแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของการที่มีข่าวที่มีผู้ชายนะครับไปหลอกเด็กอายุ30แล้วก็ไปหลอกเด็กอย่างที่พี่เจเจเตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทาง TikTok ของเรานี้นะครับเราก็จะเห็นมีใช้ผู้ใช้ที่ใช้นามว่าหลวงพี่สิทธัตถะนะครับเข้ามาให้กำลังใจเราแล้วก็คุณบิ๊ก1963คุณมนตรีวิลาจันทร์คุณหน่อยๆคุณพี่น้อย9895นะครับคุณยอหญิงของฝากอันดามันนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณชัยสิทธิ์นะครับคุณชัยพัฒน์แล้วก็คุณธาน่าคุณพัทระอินทรเกษมนะครับกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจครับ
3: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักแล้วก็ส่งข้อความกันมาทางไลน์ทุกท่านเลยนะคะคุณหนุ่มคุณจิรพันธ์คุณวิสิทธิ์คุณโดยคุณณทวราขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ
4: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับไปฟังท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการที่ว่าเราไปดูกันว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตามองผมพาไปที่จีนอีกนิดหนึ่งนะครับเขาที่จีนนะครับเขาก็ก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเขามีการตั้งคำถามว่า Could Robocop replace some traffic police roles in China ต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้หุ่นยนต์นะครับตำรวจที่มาทำหน้าที่ควบคุมการจราจรแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตัวตนคนจริงๆดีหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาได้เริ่มแล้วนะครับ China 5-day May Day Breakthrough Direct Traffic and Detect Rule Infraction in Busy Area นะครับปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ยที่หังชูทูเซินเจิ้นถึงซินเจียงได้